0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
1: ดิฉันกัณณัฐภาธรเสบนุกูลพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่าน2ช่องทางเช่นเคยค่ะทางช่อง2 NBT และอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนหน่อยนะคะก็มีการเตือนกันว่าฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะเจอน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำหลากในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะ
0: ส่วนประเด็นแรกในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569มีการประกาศใช้ประมาณวันที่26-27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลายคนมีการจับตานะคะเกี่ยวกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเนื้อหาเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผ่านมาแค่2สัปดาห์ค่ะคำสั่งแรกที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นระเบียบที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีจากกรณีผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยไปแจ้งความว่าถูกคุกคามข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทันทีโดยระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวเกิดความตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นจากกรณีที่ผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยเข้าร้องตำรวจสอบสวนกลางเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลข่มขู่คุกคามและสร้างความเสียหายภายในสวนสัตว์จนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์ไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอยู่บ่อยครั้งโดยศาลพิพากษาจำคุกนายยาคอฟ1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่นายยาคอฟให้การรับสารภาพโดยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีค่ะแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมของนายยาคอฟขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนภายใต้พรบ.เนรเทศปี2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569จึงมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนะคะหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะโดยนายยาคอฟเป็นชายสัญชาติอิสราเอลคนแรกที่ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569มีผลบังคับใช้ค่ะ
1: 9นาฬิกา5นาทีของเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนและถ้าโอกาสอำนวยก็จะเข้าร่วมรายการนี้ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวย นักข่าวก็ถามต่อถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการนายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
2: จะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
3: วัน
2: น
3: ี้ยังไม่ได้ติดตามเลย
2: เป็นคนแรก
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
4: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
1: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ทาง MCOS HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและทางช่องทางออนไลน์นะคะกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
0: และในครั้งแรกกับรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเปิดใจนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการซึ่งได้เน้นย้ำการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยตั้งเป้าหมายค่ะให้ประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการโดยบอกว่าหากไม่เร่งรัดปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านค่ะคือการปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายประเทศเริ่มนำมาช่วยทำงานบางประเภทตั้งเป้าหมายลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าหากไทยไม่ปรับตัวอาจตามมาอาจตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันค่ะ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต
6: ้
5: องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช
6: ่
5: อย
6: ู่
5: ขาดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
6: ่ครับ
5: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
6: ครับ
5: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
6: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
5: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
6: ครับ
5: จาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐนายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะหน้างานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันค่ะจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไปค่ะ
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
6: ณ
5: ว
6: ัน
5: ที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: รัฐบาลยังมีนโยบายดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์และโอเพนกัฟเวอร์เมนต์เพื่อให้การทำงานของภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายและนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริตค่ะ
5: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
6: ครับ
5: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
6: ครับ
5: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
6: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
5: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
6: ให้มันอยู่ในระบบซะ
5: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
6: ค
5: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอเพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนต้องติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศจะสามารถลดภาระรายจ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
5: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
6: ้ครับ
5: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
6: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
5: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
6: อ
5: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซ
6: ึ่
5: งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
6: ่
5: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ค่ะ 9:05 น.จนถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT MCOT ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายนนี้ค่ะ โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำว่าผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ DLT e-learning ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนและการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่จีนค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026ที่นครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรค่ะภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus ขออภัยค่ะ Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสารพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilizations เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายโดยระบุว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือ Storytellers ที่ถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนทิศทางของเอเปกไชน่าเยียร์ภายใต้3เสาหลักได้แก่การเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกทยอยเดินแถวเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะ
1: กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออก

0: งเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหากพบปัญหาน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันสิ่งกีดขวางทางน้ำแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดน่านตอนนี้เร่งเดินหน้าสร้างบ้านซ่อมประปาขุดลอกลำน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาก้อนที่2โดยใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากดร.ขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางจังหวัดได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยการใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังตามแบบบ้านไทยช่วยไทยแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน14หลังวงเงิน 480,000 บาทต่อหลังรวมเป็นวงเงิน 5.4 ล้านบาทประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการรวม7โครงการภายใต้วงเงิน 8.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงการขุดลอกลำน้ำสาขา5สายประกอบด้วยลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบใช้งบประมาณรวม20ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำส่วนความคืบหน้าการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2การสำรวจและเยียวยาความเสียหายทีมช่างโยธากว่า100นายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอปัวจนแล้วเสร็จ 100% ครอบคลุม66หมู่บ้านรวม 3,338 หลังคาเรือนโดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ค่ะความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนความเสียหายระดับสีเหลือง76ครัวเรือนความเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้านการดำรงชีพประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวยอดรวมจ่ายณวันที่5กันยายน2569รวม 16,370 รายเป็นเงินรวม 35,439,002 บาทค่ะ
0: ไปดูในภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณีโลชิงช้าซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อาขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดค่ะการโลชิงช้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้เชือกที่ทำจากเปลือกไม้หรือเถาวัลย์ถักทอเข้าด้วยกันจนแน่นในประเพณีโลชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาขาที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาขาเพื่อเส้นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะของคนในชุมชนนอกจากการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวชิมกาแฟผาฮีและชมทะเลหมอกโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโลชิงช้าในอีกหลายพื้นที่

0: ่เช่นที่บ้านสามแยกอาขาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 5-6 กันยายนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่ 12-15 กันยายนนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาขาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ช่วงนี้มีการจัดงานและเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้จังหวัดเลยมีการจัดงานว้าวเลยเฟสติวัลเป็นเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบยั่งยืนค่ะนายชัยพจน์จรูนพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานว้าวเลยเฟสติวัลเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนโดยดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเทศกาลเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันเล่าศิลป์ให้เป็นจุดเช็คอินต้นแบบของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในอำเภอเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรม DIY ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเชื่อมั่นการเสวนาและการเจรจาธุรกิจภายในงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ว้าวเลยเฟสติวัลสู่การเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอวดเมืองสู่เวทีสากลการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สมาคมชาวจังหวัดเลยและภาคีเครือข่ายได้เข้ารอบ1ใน5ประเทศจากโครงการอวดเมืองของ TCEB หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการเมื่อปี2568โดยนำแนวคิด City Branding มาใช้ในเทศกาลเพื่อเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนผ่านโครงการว้าวเลยวิถีแห่งศรัทธาสัมผัสคุณค่าเหนือการเวลาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอาทิการบรรยายพิเศษและการเสวนาพาคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่นกิจกรรม Walk and Talk และ Business Matching เพื่อเจรจาธุรกิจเชิงลึกการเชื่อมโยง Supply and Value Chain สู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market ต่อไปในอนาคตค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Deputy Agriculture and Cooperatives Minister has visited Chiang Rai Province to address recurring flooding and drought with 4 water projects proposed to improve water securityand support local farmers. Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Piyarat Thiaphairat met farmers and local officials in the Nong Manora area of Chiang Rai Province to hear their concerns regarding repeated flooding. The area receives runoff from the Nam Kham and Nam Dan waterways, causing flooding during the rainy season.More than 750 households were affected between 2024 and 2026, while some areas continue to face water shortages during the dry periods. Local authorities have proposed 4 projects, including improving a local weir to increase water storage and drainage capacity, upgrading a main water distribution system, dredging and clearing vegetation from a local reservoir, and installing a solar-powered water pumping and distribution system to support rain-fed farmland. Minister Piyarat said she has instructed the Royal Irrigation Department and Land Development Department to survey and design the proposed projects and accelerate efforts to address the problems. She added that the government is also working on a disaster insurance scheme covering around 30 million households nationwide, aimed at providing faster assistance when disaster occurs.The Thais Help Thais Plus Copay campaign has entered its final month, with the government urging eligible participants to check their remaining balances and use their benefits before the campaign ends. Government spokesperson

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเตรียมให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนช่วงปลายเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้พร้อมกันนี้ทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีและทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีแม้จีนจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐและมีความเห็นต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนพร้อมกับภริยาซึ่งทรัมป์กล่าวชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามและได้รับความเคารพจากทั่วโลกการเยือนครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ตึงเครียดโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเคยเข้าสู่สงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีก่อนจะบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในเวลาต่อมาและปูทางไปสู่การเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เมื่อช่วงต้นปี
1: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเดินทางไปยังศาลเมื่อวานนี้เพื่อพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรทนายความของนางดูเตเต้กล่าวว่าการที่ลูกความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจึงไม่มีความจำเป็นต้องถูกควบคุมตัวพร้อมยืนยันว่านางดูเตเต้ได้วางเงินประกันเป็นเงินสดและได้รับคำสั่งศาลยืนยันการประกันตัวแล้วทั้งนี้ในคดีดังกล่าวหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงนางดูเตเต้อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด6เดือนค่ะ
0: องค์การคลองปานามาซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาเริ่มดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านหลังระดับน้ำในคลองลดลงท่ามกลางภัยแล้งรุนแรงอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้ระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับปล่อเลี้ยงระบบคลองลดลงจนส่งผลให้ต้องจำกัดจำนวนเรือที่แล่นผ่านโดยจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกจะทยอยลดลงจากวันละ36ลำเหลือ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้คลองปานามามีเรือเดินทางผ่านเฉลี่ย35ลำต่อวันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากความต้องการใช้เส้นทางที่เพิ่มขึ้นแต่ศักยภาพของคลองแห่งนี้ในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าอยู่ที่ประมาณ40ลำต่อวันย้อนกลับไปเมื่อปี2566ปรากฏการณ์เอลนีโญเคยส่งผลให้องค์การคลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่อนุญาตให้ผ่านคลองเหลือวันละ22ลำมาแล้ว
1: ได้เวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะติดตามจากคุณโคชพลโคชพลายุคค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของวอลเลย์บอลชายนะครับแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้เอาชนะกาตาร์ได้เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยครับประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามนะครับเอาชนะกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกไป3เซตรวดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสาย4นัดแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเจอกับทีมชาติกาตาร์ทางด้านของปาร์คอีวอนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยเลือกผู้เล่นชุดแรกลงสนามในนัดนี้ประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรครับเป็นมือเซตณภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็นักครินอินทนูเป็นริเบโร่หรือว่าตัวรับอิสระปรากฏว่าไทยทำเกมบุกแล้วก็เสิร์ฟได้ดีครับเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19 25ต่อ14ขวา3คะแนนอันดับโลกเลื่อนมา10อันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่52แล้วก็ทำให้ไทยเอาชนะกาตาร์ได้เป็นครั้งแรกครับขณะที่กาตาร์หล่นไปอยู่อันดับที่29ของโลกนะครับจากเดิมนี่อยู่อันดับที่24ผู้ทำคะแนนของไทยครับณภาเดชพินิจดีทำได้14คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำไป13คะแนนธนัทพับบำรุงพักดีนะครับ10คะแนนทูปประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็อนุรักษ์พันรำครับทำไปคนละ4คะแนนโปรแกรมนัดที่2ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งในนัดแรกเกาหลีใต้เอาชนะไต้หวันมา3ต่อ1เซตรายการชิงแชมป์เอเชียจะคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอัตโนมัตินะครับถ้าได้แชมป์ในรายการนี้ขณะที่อันดับ 1-3 ก็จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027ครับ ไปดูฟุตบอลไทยลีกครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับทำไป2ประตูแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์โมงอีก1ประตูครับพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งไทยลีกนัดแรกเอาชนะศรีสะเกษ3-1ฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเองมา17นัดหลังสุดนะครับเปิด True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเป็นทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข่งเทพครับ True Bangkok United ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่22วีระเทพป้อมพันธ์ปั่นด้วยซ้ายสวยงามเลยครับบอลเสียบตะข่ายแข่งเทพนำเป็น2-0นาทีที่39โจนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้วีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูของศรีสะเกษให้แข้งเทพนำห่างเป็น3-0และจากนั้นนาทีที่45ครับเป็นจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรสินแดงดาครับภาพช้าดูแล้วเป็นจุดโทษพัชริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษยูไนเต็ดไล่มาเป็น1-3นะครับจากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2พัทริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้แล้วเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดครับต้องเหลือผู้เล่น10คนส่วนครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป3-1โค้ชแบนครับทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะครับไปดูผลคู่อื่นครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0นะครับราศีสไลยูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ FC 1-2และก็ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0โปรแกรมแข่งขันในวันนี้ครับคู่18 นาฬิกาอยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC คู่18 นาฬิกา 30 นาทีลำพูนวอลเลอร์เจอกับอุทัยธานี FC และก็คู่เวลา19 นาฬิกาครับสุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับที่ชนะรวดมา2นัดลงฝึกซ้อมต่อเนื่องครับก่อนเจอกับอิรักในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแรกครับที่สนามฟุตบอลเลเจนด์อะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นะครับจะเจอกับอิรักแข่งขันวันที่6กันยายนเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมซึ่งก่อนการฝึกซ้อมครับจักรพลอุปการะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจครับที่เก็บ6คะแนนเต็มมาได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นเกมเจอกับอิรักก็คาดหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนตัวพึงพอใจครับแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับอีกพอสมควรอย่างเช่นการเปิดบอลจากด้านข้างยังน้อยแล้วก็การเล่นให้ได้90นาทีต้องพัฒนาเรื่องของพละกำลังนะครับเป้าหมายส่วนตัวมองเกมต่อไปก็ตั้งใจจะยิงประตูหรือแอสซิสต์ให้ได้ครับเพื่อช่วยทีมเก็บ3คะแนนมาให้ได้เกมนี้ต้องระวังเรื่องของการเปิดบอลจากด้านข้างของอิรักนะครับและก็ต้องเจอดวล1-1กับเขาเพราะปีก2ข้างของคู่แข่งค่อนข้างมีความเร็วสูงครับความมั่นใจตอนนี้เต็มร้อยก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชายเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในกลุ่มนี้ไทยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะรวดมามี6คะแนนเต็มเติร์กเมนิสถานและก็อิรักมีทีมละ3คะแนนส่วน UAE ยังไม่มีคะแนนซึ่งจะคัดเอาทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างนะครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงจากนอกกรอบเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำก่อน1-0ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลเปเลนะครับผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปฉลับครับลอยเข้าประตูไปฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น2-0ครับเกมทำท่าจะง่ายแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกูลาซีครับกองหน้าจากกินียิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอร์ทมุนด์ไล่มาเป็น1-2 และจากนั้นนาทีที่66กุลาซีก็เปิดบอลให้กับเฟเบรซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงให้ดอทมูนตีเสมอเป็น2-2และในช่วงท้ายเกมนาทีที่86อัลเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับดอทมูนแซงชนะ3-2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัชวัย54ปีนะครับอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลครับเสมอกับบอร์นมัธ2-2เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่ท้ายตารางแพ้2เสมอ1แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงครับชนะโคเวนทรี1-0นะครับชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ครับไบรตันเสมอกับลีดส์1-1แล้วก็ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่แต่ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเสมอแอสตันวิลล่า0-0ตอนนี้มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้มีเอฟเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน20:00นะครับแล้วก็คู่เวลา23:30 น.อาร์เซนอลกับเชลซีครับจะเจอกันนะครับเป็นทีมอันดับ3และก็4ของตารางในขณะนี้ไปดูเทนนิสUS Open นะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกนะครับจากเบลเยียมเอาชนะฟลาวิโอโคบอลลี่มือ5ของรายการเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ครับที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาชายเดียวรอบ32คนฟลาวิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียมมืออันดับ28ของรายการปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์บล็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะใน3เซตถัดมาครับทำให้เอาชนะฟาบิโอโคเบลี่ไป3-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3 6-0 และ6-3แข่งขันยาว2 ชั่วโมง 45 นาทีนะครับในแมตช์นี้เข้ารอบ16คนไปเจอกับฟรานซิสโกเซลุนโดโลนะครับจากอาร์เจนตินามืออันดับ24ของรายการที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นมือ9ของรายการมาวูดวิด3-2เซตครับส่วนการแข่งขันหญิงเดี่ยวในรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายเมดิสันคีสครับวัย31ปีเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย23ปีจากจีนรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024ปรากฏว่าเจิ้งฉินหวนครับมืออันดับ124ของโลกพลิกชนะเมดิสันคีสไป2-1เซต1-6 7-6ไทเบรก7-3และ7-5ครับโดยเซตที่3นักหัวจากจีนตามหลังจาก0-5เกมพลิกมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2 ชั่วโมง 28 นาทีเจิ้นฉินหวนครับจะเข้ารอบ16คนสุดท้าย US Open ไปเจอกับอีกาสเวเทคจากโปแลนด์ครับแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยครับไปดูกอล์ฟกันบ้างครับพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3กอล์ฟยูโรเปียนมาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ European Master ที่คลองส์มอนทานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทครับการแข่งขันในวันที่3พอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์นะครับพอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่า European Tour 15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตามมาด้วยอันดับที่2ครับมีร่วมกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนรูเยนจากแอฟริกาใต้นะครับแม็กซิมิเลียนสไตเลชเนอร์นะครับจากออสเตรียแล้วก็2โปรสเปนครับยูจิเนโอชาคาล่าแล้วก็นาโชเอบิรานะครับสกอร์รวมเท่ากัน13อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกด้านแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ครับผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลืออยู่10อันเดอร์ครับอยู่อันดับที่10ร่วมแล้วก็ผลงานของโปรไทยมีโปรอาร์มเกียรเดชอภิบาลรัตวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาสกอร์รวม1อันเดอร์ครับตอนนี้รั้งอันดับที่61ร่วมและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงมอสโกของรัสเซียก่อนที่คณะทูตสหรัฐจะมาเยือนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศส่งเจ้าหน้าที่ไปวางแผนยุติสงครามในยูเครนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณพชพลคุณกันนาณติชันสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ือโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้วแม่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงนโยบายแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งผู้บริหารตัวผู้เรียนและน้องๆเยาวชนค่ะแน่นอนว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนี้ภายใต้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นบทบาทหน้าที่ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะรวบรวมบรรยากาศกิจกรรมงานนะคะของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำการเรียนรู้ไปพัฒนาทักษะทั้งน้องๆเยาวชนผู้บริหารส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้ติดตามรับชมไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ

0: ช้ารอให้เราไขว้คว้าเอามาใส
1: ่อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าภายใต้นโยบายของการขับเคลื่อนของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียนและผู้บริหารไปพร้อมๆกันภายใต้การขับเคลื่อนที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดรูปแบบของวิชาการและในรูปแบบของทักษะให้กับน้องๆค่ะและวันนี้ค่ะเรามีทั้งรูปแบบของวิชาการและทักษะน้องๆวันนี้เรามีภาพบรรยากาศต่างๆนานาเหล่านั้นให้คุณชมได้ติดตามรับชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ถักทอภาษาสารศรัทธาแห่งชายแดนใต้10วันแห่งการเรียนรู้สู่ก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชน400คนผ่าน4ภาษาที่ร้อยเรียงหัวใจพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนี่คือบันทึกความสำเร็จจากค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาประจำปี2569ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านการขับเคลื่อนค่ายโอลิมปิกทางภาษาภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านการขับเคลื่อนค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ายภาษามลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีวิทยาลัยนานาชาติตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ายภาษาอาหรับณสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

0: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารทางภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจยิ่งขึ้นทั้งในบริบททางวิชาการและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาในระดับต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาทิความมีวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1: นามาซายะมูฮัมมัดชาซวันดาริสกอลาห์อาซิซิสตันฟาวเดชั่นสคูลSeterusnya saya rasa seronok kerana dapat pelajaran baharu seperti cara komunikasi cara nak memperkenalkan diri dan aktiviti baharu yang saya tak pernah jumpa di sekolah.
2: Saya rasa sangat risau kerana rakan-rakan datang berlainan sekolah.
3: Saya rasa sangat bahagia yang dapat kenal-mengenal dengan kawan-kawan baharu yang datang dari berlainan sekolah.Dan dapat buat
2: aktiviti bermacam-macam.
3: Ya, bermacam-macam. Sangat seronok.
0: ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พิเศษในฐานะหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่ภาษาไทยโดยตระหนักว่าทักษะทางภาษานับเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจและเคารพในความแตกต่างมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการสื่อสารควบคู่กับการดำรงรักษาและต่อยอดอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4: 中文不难
5: 好好学习
6: 汉语不难谁都能学
7: 学海物语你可以做的，来一起学习吧！
8: 你们加油，
9: 我们来学中文吧。
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายละ100คนรวมจำนวน400คนซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้วิทยากรและคณะทำงานทั้ง4ค่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ500คนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฟาตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีความสุขในโอกาสต่อไปขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ความสามารถด้านภาษาในวันข้างหน้าต่อไปสำหรับลูกนักเรียนทุกคนครับ

4ภาษาสารพลังสร้างสรรค์สิทธิ์ปูฐานคิดสื่อสารคล่องแคล่วสมัยเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลให้ก้าวไกลรวมดวงใจพหุวัฒนธรรมเลิศล้ำเรียนพรีโอลิมปิกทางภาษาสร้างค่าคนสำฤทธิ์ผลพัฒนาพาเพียรเขียนเป็นรากฐานปัญญามุ่งพาเพียรดั่งแสงเทียนส่องสว่างทางใต้เรา

0: ในโลกที่การสื่อสารคือกุญแจสำคัญของโอกาสภาษาจึงไม่ใช่แค่วิชาหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องเรียนแต่หากแต่เป็นเครื่องมือเปิดประตูสู่การศึกษาการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการได้รับโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเข้มข้นจึงเป็นการสร้างต้นทุนชีวิตที่สำคัญเพราะว่าทั้งเรื่องของการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันในอนาคตด้วยเป้าหมายดังกล่าวนี้เองค่ะทำให้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะจัดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนค่ะเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่นะคะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนกว่า400คนด้วยกันค่ะจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารควบคู่กับการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่21และการเรียนรู้ที่ควบคู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเปิดพื้นที่สู่เวทีระดับประเทศและสากล
1: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานที่ความหลากหลายมิใช่เพียงความแตกต่างแต่คือรากฐานของการอยู่ร่วมกันที่งดงามและทรงคุณค่าศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมบูรณาการความรู้ความเข้าใจสู่สถานศึกษาด้วยวิสัยทัศน์สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านการศึกษาเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ศาสนาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมหนึ่งในกลไกสำคัญของการเรียนรู้คือกิจกรรม2เท้า9เดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้รับรู้เข้าใจและมีทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2569ณแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดปัตตานีและโรงแรมเซาเทิร์นวิลล์ปัตตานีนำเยาวชนและครูได้ก้าวสู่พื้นที่แห่งความทรงจำจากภูมิลักษณ์ก่อนการสู่อารยธรรมมาลายูจากเมืองโบราณยะรัง

0: ศูนย์กลางอารยธรรมยุคแรกเริ่มสู่เรื่องราวของนครรัฐปัตตานีที่สะท้อนความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จากการเข้ามาของอิสลามในยุคแรกสะท้อนผ่านทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกรือเซะสู่การเปลี่ยนผ่านทางความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ความงามของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนย่านกือดาจีนอที่สะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ผ่านงานประเพณีเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มิใช่เพียงสถานที่แต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และปราชุมชนในพื้นที่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือบ้านเกิดจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองได้รับรู้ถึงความสำคัญและตระหนักเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: สิ่งที่ประทับใจในกิจกรรมนี้นะคะก็คือวิทยากรค่ะทั้งวิทยากรในหอประชุมทั้งในโบราณยะรังนะคะคือเข้าใจพูดเข้าใจง่ายเข้าใจเป็นกันเองค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากพี่ๆเยอะมากเลยค่ะ
0: ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่ Area Based Learningและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง experiential learning ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความเข้าใจเชิงพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมาค่ายครั้งนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ3จังหวัดชายแดนใต้ของเรานะครับในจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยก็เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว
0: กิจกรรมครั้งนี้มีครูนักเรียนเข้าร่วมกว่า250คนจาก70ชุมชนทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รวมเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเติบโตไปพร้อมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตนเองมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปลูกฝังความรักชาติความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญของท้องถิ่นสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันรวมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
3: สำหรับความประทับใจในโครงการนี้ก็คือ1นะฮะการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และของอาจารย์มนรที่ทุ่มเทให้ความรู้ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งนักเรียนและก็ครูเนี่ยมีความประทับใจอันดับ1นะครับประทับใจอันดับ2ก็คือได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะฮะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนและก็คุณครูทุกคนครับ
4: เราอยากขยายผลมากที่สุดเลยก็คืออยากจะนำความรู้เนี่ยไปนำกับให้โรงเรียนอื่นๆที่ยังไม่ได้รับรวมไปถึงชุมชนที่ยังไม่ได้เห็นเราอยากจะให้เขาเห็นเหตุผลและหลักการความแตกต่างอย่างการให้เกียรติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นพหุวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และจะได้หาข้อเท็จจริงได้อย่างแท้จริงค่ะ
0: เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นอคติย่อมลดลงเมื่อการเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นสันติสุขย่อมมีโอกาสงอกงามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงการมองอดีตแต่คือการสร้างอนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขที่ยั่งยืน

การเรียนรู้ที่มีค่าไม่ใช่แค่เกิดเพียงในห้องเรียนนะคะแต่เกิดจากการได้ออกไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ของเราค่ะได้เรียนรู้รากเหง้าของบ้านเกิดผ่านประสบการณ์ตรงจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการปลูกฝังความเข้าใจความเคารพในความต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจึงได้มีการจัดกิจกรรม2เท้า9เดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้เปิดพื้นที่การเรียนรู้นะคะในรูปแบบเชิงประสบการณ์ให้ทั้งคุณครูและนักเรียนจาก77โรงเรียนด้วยกันนะคะได้มาศึกษาประวัติศาสตร์และก็แหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดปัตตานีพร้อมบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนที่เข้าใจคุณค่าของความหลากหลายและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติและยั่งยืน

0: แบเมื่อกี้ผมโดนไฟช็อต
1: ที่ไหนอ่ะ
2: ว่าเราจะมีพลังพิเศษวะ
3: หยุดก่อน
4: ครับ
3: หยุดจินตนาการก่อนแล้วมาฟังทางนี้ที่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตปกติร่างกายเราจะมีประจุไฟฟ้าที่สมดุลกันแต่พอผิวของเราเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือสิ่งของประจุพวกนี้มันจะหลุดหายไปไม่ครบผู้และยิ่งเราอยู่ในห้องแอร์ประจุก็จะยิ่งไหลง่ายเพราะอากาศมันแห้งผิวก็แห้งบอกเลยช็อตกันฉ่ำค่ะ
4: แล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ช็อตหรอครับ
3: ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆแค่เราดื่มน้ำทุกครั้งแล้วทาโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก่อนจับประตูทุกครั้งให้เราใส่รองเท้าเพื่อลดการถ่ายโอนประจุแล้วทีนี้พี่สันหายช็อตได้ยังคะเนี่ย
4: หายแล้วครับ
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
5: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนและเสริมสร้างทักษะภาษาให้กับน้องๆไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ไม่ทิ้งผู้บริหารและคุณครูค่ะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูและผู้บริหารนะคะนำทักษะของการจัดการอบรมไปปรับใช้ในโรงเรียนและบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ

0: ผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการ
1: เช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
3: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
4: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
4: โอ้ยมีเยอะเลย
5: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
4: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
6: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
7: ทุกเรื่องที่อยากรู
8: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
9: การเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
10: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
7: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
11: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
12: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
11: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
12: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
11: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของความสนุกสนานค่ะทั้งสนุกคิดสนุกเรียนนะคะกับสถาบันกรุงจื้อและอาเซียน10ประเทศของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะที่นี่นะคะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงเรื่องราวของอาเซียน10ประเทศอีกด้วยนะคะเรียนก็เด่นกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตามเจไปติดตามได้รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันขงจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะ
2: เลี้ยงจื้อลาหูเลี้ยงจื้อลาหูเผาเจอควายเผาเจอควายอีเจ้าไม่ยอมตัวอีเจ้าไม่ยอมไว้ปากจนฉีกว่าจนฉีกว่า尊敬的各位评委老师，大家好，
3: 我叫玛丽莎张江，
4: 我叫甘南法皮迪根，
2: 我来自洛坤府萨提องค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เสเซี่ยวจินเหนียนซ่างเฉียวเซซานเหนียนจี
4: 夏目秋昼进中文动物区建农场森林与国家背景和重要性，中文因中国在经济、贸易和文化方面的重要角色，以省委选出重要的议员，泰国与中国关系密切，因其鼓励泰国儿童从小学开始学习中文是很重要的。然而，中文对小朋友来说可能比较难。如果学习方式不有趣，孩子们只会觉得无聊。这个项目的目标是开发一种以提出中文学习媒体，让学习变得有趣，吸引人帮助孩子通过三一互动，更容易记住中文事宜。
3: 项目的目标一，让学生认识中文中关于各种动物的词汇；二，让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇；三，激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文；四，培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力。拥有制作项目的材料一，印纸板；二，电脑；三，素描件；四，彩色铅笔、竖笔。五毛笔、六黑色笔线笔、七动物图画、八天外软件。作品制作步骤：一、特色动物区会分为农场动物、野生动物，每人四个，并参加中文拼音和泰语发音。二、手绘与手绘对应的动物图。三、写上中文拼音和泰语发音。四。 像这只只只做塔球阵狗舞，将作品固定在底，将想吸引力吸。在课堂上通过活动测试作品的小熊效果。
5: 大家好，我叫阿比切亚巴布索，汉语名字叫万娜老师。สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอภิชยาประพฤกษ์ชอบชื่อเล่นชื่อว่าเหล่าซื้อผักบุ้งค่ะเด็กๆมักจะเรียกว่าเหล่าซื้อผักบุ้งค่ะครูเป็นวิทยากรภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้นจะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงจ้ายเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีหาวไชนีสค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีหาวไชนีสเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป.3ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน4 5 6จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น4 5 6ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชีวัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้ด้วยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: นี่คือรอยยิ้มของมิตรภาพค่ะเด็กๆ กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเสียงและท่าเต้นที่งดงามและนี่คือกิจกรรมวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะ
1: จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียนนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ในฝ่ายของปฐมวัยนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญและตระหนักในการเข้าสังคมและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนเด็กๆมีความสำคัญและก็ได้ตระหนักถึงความเข้าใจเหตุผลในกิจกรรมอาเซียนค่ะประโยชน์นะคะเด็กๆทางโรงเรียนนะคะได้จัดนิทรรศการตอบปัญหาอาเซียนจัดกิจกรรมการแสดงเพลงอาเซียนร่วมใจนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถรู้จักการแต่งกายของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศซึ่งในอาเซียนมีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศค่ะเด็กๆสามารถมีพัฒนาการของเด็กๆปฐมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการสื่อสารรู้จักเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมต่างๆค่ะแล้วก็รู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนเด็กๆมีความสนุกสนานสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะและสามารถสื่อสารไปยังผู้ปกครองนะคะและก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้แก่เด็กๆค่ะเด็กๆสามารถบอกชื่อประเทศอาเซียนจากที่คุณครูได้จัดกิจกรรมนะคะส่วนมากเด็กๆจะชอบการแต่งกายได้มาเรียนรู้ว่าวันนี้หนูแต่งชุดไทยหนูแต่งชุดอิสลามของเรานะคะก็จะให้เด็กๆบูรณาการความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆแต่งชุดมุสลิมมาเด็กๆอยากเป็นประเทศอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าบรูไนหรือมาเลเซียที่เด็กๆจินตนาการค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถชอบสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะค่ะหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนมากเด็กๆและผู้ปกครองก็จะชอบค่ะแล้วก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะและอยากให้จัดร่วมไปกับพี่ปฐมด้วยค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้เข้าสังคมรู้จักวัฒนธรรมเศรษฐกิจของอาเซียนรู้จักการพูดภาษาพูดนะคะภาษาประจำชาติรู้จักอาหารค่ะกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์การละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งในฝ่ายปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ6กิจกรรมหลักให้เด็กๆซึ่งคุณครูแต่ละท่านในฝ่ายอนุบาลก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่18นะคะเราก็จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยเมื่อจมน้ำและก็ทำ CPR ค่ะแล้วก็การทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนนะคะเบื้องต้นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะค่ะนอกจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนเลยนะคะทางโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนคือวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีเหล่าซื้อที่เป็นคนไทยนะคะที่สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆนะคะและมีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะเราจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาลนะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกัน

0: ยนะคะ
1: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศพม่าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากสิงคโปร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
7: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
8: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
9: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
10: 10ประเทศครับ
9: 10ประเทศน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอะไรบ้างคะ
10: ประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์บูไนไทยเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียลาว
9: เก่งมากมากเลยค่ะ
11: ตบมือขอบคุณครับ
12: ราชพฤกษ์ประเทศอะไร
13: ไทย
12: ประเทศไทยของน้องดอกอะไร

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจนและทีมงาน NPG นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมกล้าวอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมกล้าวน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
3: Located on the banks of the Chao Phraya River, Wat Arun, with its iconic prang, is one of the most famous temples in all of Thailand. But in addition to its stunning architecture lies a deeper story, a legacy of cultural heritage and sustainability passed down through generations. Today, I'm going to take you to experience all of the fun that this destination has to offer. Let's go.

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมา

0: ณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลเขามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่นี่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องชนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม. อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมีไหม
1: มีครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
0: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวาง

0: าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวังเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่าโครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
1: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
0: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
1: ้
0: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยและตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
1: ค่ะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเจนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
0: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากพอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวกันอีกตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
1: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
0: ่
1: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นแต่จักพยานและสักขีพยานที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชันแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกได้ว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีคลองอำนวยการอยู
1: ่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ซะ 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
0: ดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรุนแรงถึงขนาดนี้ลูกนักเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะ อย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90%
1: 90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็มร้อยเดี๋ยวบางทีไปมาเจอสักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: น้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปา
1: แล้ว
0: มีถังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกรองเทวดาหัวกรองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็ หาปลาด้วย
0: ครับ
1: เออ
0: จะเป็นช่วงฤดูอยู่น
1: ะ
0: ครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าออกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์แล้วก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปี

0: เป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตะปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: คุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ฉวามเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำฉวามเนี่ยก็มาอยู
0: ่
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะก็มีในหมู่ที่8อ่ะมันมีโครงขยะอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ำจะหวังทีมบริหารเขาเข้ามาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะขยะมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้วแล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับก็กว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลปากน้ำฉวามช่วยกันเอาขยะมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อขยะอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปคัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะฝอยของเทศบาลตำบลป่านัดที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเรื่องนี้ขยะเข้ามาหายหมดแต่ละวัน80ตันถึง100ตันบางครั้ง200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากส่วนที่ลงขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาเดียบนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามผู้นี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเรา

0: ทำอะไรบ้างคะ
1: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
1: ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านนายกนะฮะท่านละ
0: ค่ะ
1: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะเนี่ยคือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กว่าอบต.ที่เอามาทิ้งที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30อบต.เนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80ถึง100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเรียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นว่า30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตนะฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับช่วยไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะฮะ
2: เนี่ยแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จะดึงกระปาคัดแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที
0: ่น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
1: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังนายท่านนายก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่เกิดเหมือนบินเบิร์ดจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับดับกับชิลิกแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นเมืองคูนิสซีจีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาลงรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเทศบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากตรงนี
0: ้ก็คือเป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
2: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับโลก
0: ค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจน
1: ครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อาเดียนที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากอาเดียนนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากอาเดียนที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: านายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่าง

0: ทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่าง
1: สถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกโลกหลงรัก
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
3: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
4: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ารสจิ้มรสเค็มรสโรคจากสสส.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณฐาพรธนโชตธนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทาง NBT ภาคใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวของเด็กที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็มีหลายคำถามเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กอายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะนะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทำความผิดกันได้
1: เยอะครับช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลในชีวิตประจำวันด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก่อนที่จะไล่ไปทีละช่วงอายุอยากจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเวลาคน

0: คนหนึ่งที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายเขาถึงไม่ได้มองทุกคนเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต
0: ่
1: อ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษแต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส
0: ่
1: เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก
0: อ
1: ันนี้โอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีนี้เด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ
0: คุณครูด้วย
1: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลาโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บิดามารดาและผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนะครับไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
0: ้ยังไงก็ต้องชดใช้
1: ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้จริงๆก็ต้องขึ้นศาลครับตามกฎหมายยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายครั้งหลายคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทำความผิดอยู
1: ่ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมาอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1อนุ1นะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ก
0: ็
1: คือเหมือนกับว่าส่งเด็กกลับไปให้ผู้ปกครองดูแลนะครับก็คือมือคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่ครับเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อนุ2นะครับถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีก นะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห้วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลเนี่ยศาลอาจจะกำหนดว่าถ้าเด็กทำผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดเช่นว่านั้นนะครับก็ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทนั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับก
0: ็
1: คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันนี้กรณีตามอนุ3อะครับเราเห็นไหมครับว่าศาลเนี่ยสามารถส่งเลยส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้หรือจะเป็นสถานแนะนำทางจิตประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไปมีการกระทำความผิดซ้ำไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
0: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
1: ใช่ครับ
0: เนาะในก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
1: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตรา74นี่แหละครับครับ
0: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห้วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยคะ
1: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
0: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
1: กลับไปพ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านก็อีกเรื่องนึงครับ
0: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี
0: ค่ะ
1: กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวิจัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุฉกรรจ์ร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74มั้ยเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งนึงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15ถึง18เนี่ยถ้าเราว่ากันโดยหลักตามประมวลกฎหมายนะครับเด็กอาจจะต้องติดคุกแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เขาจะไม่ได้ไปติดคุกหรอกครับเขาจะอยู่ในสถานพินิจนะครับซึ่งก็อั ันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
0: ก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของความประพฤติ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: อ
1: ี
0: กหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ยังมีอีกช่วงอายุนึงนะคะนั่นก็คืออายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถ้าเด็กอายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20ปีตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20ปีไปแล้วมีโทษอะไรและหลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทางบ้านน่าจะอยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอความนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะอายุไปจนถึง16ถึง17ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะมาถึงประเด็นที่ลึกลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่มากขึ้น18ถึง20ปีและเมื่อเกินอายุ20ปีเด็กที่กระทำความผิดทางกฎหมายจะได้รับโทษอะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะต้องได้รับโทษด้วยไหมและจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายของเยาวชนที่อายุ18ปีเต็ม
5: ครับ
2: 18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
5: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได
2: ้
5: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำสมมติว่าเป็นโทษจำคุก30ปี
2: ค่ะ
5: นะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้แล้วโทษจำคุก20ปี
2: กึ่ง1
5: 1ใน3ครับ
2: อ๋อ1ใน
5: 3ลดให้1ใน3
2: ค่ะ
5: หรือกึ่งนึงก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
2: อ๋อคือคุกจริ ง
5: ๆแล้วใช่เป็นคุกผู้ใหญ่แล้วครับ
2: 18ถึง 20
5: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
2: ค่ะ
5: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20
2: ค่ะ
5: แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
2: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
5: ใช่ครับ
2: อ๋อ
5: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
2: คุกผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
5: ครับเพราะการรู้นิติภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
5: ครับ
2: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
5: ไม่ต้องครับ
2: ไม่ต้อง
5: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
2: อย่างเช่น
5: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
2: ค่ะ
5: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิต
2: ค่ะ
5: หรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มี
2: มี
5: เป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยาพอนักจิตวิทยาเนี่ยสอบสวนเด็กครับเด็กก็จะพูดหมดเขาจะมีวิธีการพูดวิธีการคุยซึ่งผมเคยนั่งร่วมรับฟังการสอบสวนเนี่ยเอาตรงๆก็คือ ถ้าเด็กทำผิดอ่ะยังไงเด็กก็รับหมดครับ
2: เขาพูด
5: เขาพูดหมดครับเขาปิดไม่อยู
2: ่
5: อืมครับ
2: มีการสืบสาวเราเรื่องยังไงบ้างคะถึงจะได้รู้ได้ว่าผู้ปกครองเป็นคนใช้เด็กหรือเปล่า
5: เอออย่างนี้ครับต้องดูกรณีครับว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถูกกระทำเนี่ย
2: ค่ะ
5: มีปัญหากับพ่อแม่เขาหรือเปล่า
2: ต้องดูต้นตอของปัญหาก่อน
5: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นครับ
2: คอมเมนต์กันมาอยู่แล้วข้างบ้านทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
5: ถูกครับ
2: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหายอย่างเช่นเสียทรัพย
5: ์
2: นะทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
5: อ
2: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
5: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
2: พ่อแม่ต้องรับโทษ
5: รับโทษ
2: และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
5: ก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
2: รับด้วย
5: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
2: ค่ะ
5: อันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
2: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยัง
5: พ
2: ยายามที่จะไป
5: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทำได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
2: ้เด็กมีความพยายาม
5: ถูกต้องใช่คือเก่ง
2: อันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเนาะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม
5: ่
2: นะคะอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
5: ้
2: สมมติถ้าลูกทำโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
5: ถูกต้อง
2: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
5: ต้องรับผิด
2: ก็ยังต้องรับผิด
5: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอยู่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานกวาดในห้างหล่นแตกหมดเลยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยครับ
2: เพราะว่าไม่ดู
5: หนึ่งคือคุณไม่ดูแล้วสองเนี่ยคือโดยเหตุตามสมควรแก่พฤติการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยบางคนบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยลูกฉันกวาดจานก็แตกหมดเลยซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
2: จับมือลูกเอาไว
5: ้
2: มัดมือลูกเอาไว
5: ้ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
2: ค่ะ
5: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่
2: เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
5: แบงค์พันแตกเลยครับเขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยจบโอเคจ่ายเงิน
2: ต้องจ่ายเงินกลับบ้านให้เรียบร้อย
5: ใช่ครับ
2: นะครับทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
5: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อื่น
2: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเหมือนที่ผมบอกว่าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับศาลอาจจะกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำความผิดลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันอีกเนี่ยฉันจะปรับพ่อแม่เนี่ยครั้งละ10,000นะ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำที่ได้ถูกกระทำอะครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุยกเว้นหรือเปล่า
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ครับ
2: สมมติถ้าไปทำในยอดเงินเกินกว่า 10,000 ก็คือต้องจ่ายไม่เกี่ยวกันกับศาลถูกต้องไหมคะ
5: อย่างนี้ครับในส่วนของศาลเป็นบทลงโทษครับส่วนของศาลเป็นบทลงโทษแต่มูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคนละส่วนกันเลย
2: ก็คือคนละส่วนกันเลย
5: ไม่เกี่ยวกันหมื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงก็ต้องจ่าย
2: ก็เกินหมื่นก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหาย
5: ไม่ใช่คำว่าเกินหมื่นครับนับหนึ่งเลย
2: นับหนึ่งเลย
5: หนึ่งเลยสมมติว่าโดนปรับไปแล้วหมื่นหนึ่งความเสียหายอยู่ที่12,000ก็ต้องจ่าย12,000เท่ากับคุณต้องจ่าย22,000ครับ
2: สมมติถ้าบอกว่าไม่รู
5: ้ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ1 2 3 4ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำอะครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่าครับ
2: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
5: ใช่ครับ
2: ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได
5: ้
2: ด
5: ้
2: วย
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: กลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
5: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกำหนดวิธีการไว้แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำผิดฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
5: ่
2: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
5: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
2: ค่ะ
5: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
2: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
5: ใช่เพียงเดี๋ยวว่าต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
2: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
5: ถูกต้อง
2: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
5: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
2: ค่ะ
5: ครับ
2: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
5: ถูกต้องครับ
2: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
5: ถูกต้องครับ
2: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
5: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
2: จริงๆใช่ไหม
5: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
2: ค
5: ุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
2: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
5: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
2: ่
5: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้ง

0: ครั้งแล้วกลายเป็นว่าเด็กหลังจากนั้นเด็กเกิดความฝังใจแล้วเด็กทําผิดจริง
1: อืม
0: เพราะผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้น
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
1: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมากันที่กลุ่มปักจักบ้านตือโลปาเซหมู่ที่1ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาครับมาชมความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมทุกท่านครับหากเรากวาดสายตามองผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในยามเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดยามพบปะสังสรรค์ในครอบครัวหรือในวันสำคัญต่างๆของศาสนามีสิ่งหนึ่งที่มักอยู่เคียงคู่และสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็คือหมวกกาปิยะภายใต้ความเรียบง่ายของหมวกใบเล็กๆนี้กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวศิลปะการถักทออันประณีตและความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองค้นหาเบื้องหลังลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และสัมผัสจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกาปิยะไปด้วยกันครับ
1: ยากที่สุดก็คือการเดินลายเส้น
2: การปากลายนั่นแหละ
1: อันนี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะแล้วยมะนี่คือเป็นตัวหลักเลยในการปากลาย
2: ใช่
1: ประสบการณ์กี่ปีครับกว่าจะปากลายได้แบบนี้ครับปากด้วยงานแฮนด์เมดนะครับเนี่ยการทำมือทุกใบนะครับไม่ได้ใช้เหมือนว่าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะเป็นเครื่องจักรที่เราต้องบังคับด้วยมือของเรา
2: ใช
1: ่กี่ปีครับประสบการณ์ตรงนี
2: ้คือประสบการณ์ที่การปากของผมคือความสามารถที่เราได้มาเนี่ยโอ้ยเกือบ30ปีแล้ว
1: ได้มาจากไหนอ่ะมะ
2: คือมันเป็นงานสืบทอด
1: อ๋อ
2: คือผมได้มาจากคุณแม่ของผม
1: คุณแม่นะ
2: เพราะว่าคุณแม่ก่อนนี้เขาทำงานอาชีพปากลายทำงานหมวกทำหมวกกระเปี๊ยกโบราณนี
1: ่
2: เพราะว่าเขาอยู่ซะอุผมก็เกิดที่นู่นแต่ว่าผมลงกลับมาโตที่นี่
1: อ๋อแม่เขาก็เป็นช่างเย็บ
2: ช่างเย็บ
1: เย็บที่ซาอุหรือว่าส่งไปที่ซาอ
2: ุ
1: เย็บที่ซาอุเลย
2: เย็บที่ซาอุเลยเขาอยู่ซาอุ
1: อ๋อเขาอยู่ซาอุเย็บที่ซาอุทำโรงงานที่นู่นแล้วก็อายามะก็คลอดที่ซาอุดิอาระเบียเลย
2: คลอดที่ซาอุ
1: ก็เลยซึมซับอยู่กับการปากลายเห็นตั้งแต่เล็กจนโตก็เริ่มสนใจ
2: ใช่
1: แล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากแม
2: ่
1: มาสู่อายามะ
2: ใช
1: ่ซึ่งตอนนั้นอายามะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อ่ะ
1: ตอนนั้นน่ะที่
2: เริ่มที่จะเริ่มเย็บอ่ะผมอายุประมาณ 8-9 ปีประมาณนั่นแหละ
1: 8-9 ปี
2: แบบว่า
1: เริ่มเย็บแล้ว
2: อ๋อแบบว่า ชอบอ่ะดูเขาเราไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรที่เห็นมัน
1: สนุกดีมั้ย
2: เป็นไงมันเหยียบจักอยู่เราก็ไปยุ่งกันนั่นแบบนั้นแหละ
1: ดูทุกวันมันก็ซึมซาบ
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบปั๊บได้เลยไม่ใช่อ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปก็อยู่นานๆก็มันก็เป็นเองอ่ะเพราะตอนที่รู้สึกว่าตอนที
1: ่
2: พอนึกออกได้ว่าถึงอยู่รอบสุดท้ายนี่แกว่าอุ้ยดูพี่มือนี่มันสวยกว่ากูนี่วะ นั่นเลย
1: คุณแม่ชมลูกนะ
2: แต่ว่าก็ไม่รู้เลยก็ยืมมาจนถึงสุดท้ายที่ผมออกแบบออกมานี่เขายังไม่ทันได้เห็นแล้วเขาเสียไปแล้ว
1: เสียไปก่อนซึ่งหมวกกาปิยะนี่ก็เป็นหมวกที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2: ใช่
1: ชาวมาลายูใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ว่าได
2: ้
1: จริงๆแล้วหมวกกาปิยะเนี่ยสีพื้นทั่วไปที่เขาใส่กันเนี่ยก็จะมีสีดำสีกรมสีขาว
2: ใช่
1: ไหมครับแต่ของทางกลุ่มยามะเนี่ยมีการเรียกว่ารังสรรค์สีสันให้มันเกิดขึ้นลวดลายที่มันแปลกตาขึ้นเพื่อให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูมีราศีขึ้นดูหล่อขึ้นอย่างผมใส่เลยครับนี่เป็นอันนี้เป็นลายที่ยมะบอกว่าเป็นลายรุ่นแรกๆของยมะเลย
2: ใช่
1: ซึ่งเขาเรียกว่าลายอะไรนะยมะนั่นลายนี
2: ้ ผมว่าอันนี้ตามความคิดผมคือผมดัดแปลงมาจากเสาจะไม่ดาบอินทผลัมดาบแควนและก็อินทผลัมมันเป็นสัญลักษณ์ของซาอุดีอาระเบียก็เลยเราก็นึกว่าเออกูทำอันนี้ไว้สักชิ้นหนึ่งเพื่อจะได้เล่าว่าเกิดมาประวัติการเกิดการทำการเริ่มทำว่ากัปปิยะคือเริ่มมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจะได้บอกแบบนั้นเลยแต่ความจริงมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ
1: นี่เป็นสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็อย่างที่อันนี้มาบอกนี่จะมีดาบไขว้นะครับแล้วก็จะมีต้นอินทผลัมอยู่ตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย
2: ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ว่าเป็นลายยุคแรกๆของกลุ่มเบมะเลยซึ่งเป็นลายที่จะรับความนิยมด้วยนะแล้วผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลายที่สวยสะดุดตาอีกใบนึงนะครับจนทำให้ผมต้องหยิบมันเข้ามาสวมไว้ที่หัวนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายสีนะครับเห็นไหมคงจะมีแบบสีพื้นสีดำก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับแล้วก็มีแบบนี่ก็จะเป็นสีส้มนี่ก็คือเราเลือกสีสันเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการของลูกค้าเยอะมากนะอันนี้ก็สามารถนอกจากจะใส่ละหมาดแล้วก็สามารถที่จะใส่ตกแต่งใส่แบบเป็นชุดออกไปพบปะงานสังคมได้เลย
2: ใช่
1: นะดีกว่าหมวกขาวๆพื้นๆที่ใส่กันทั่วไปนะแบบนี้ผมว่าแจ๋วกว่านะครับเลือกสีเลือกลายให้แมทกับชุดนะผมว่าจะทำให้คุณดู

0: มีราศีขึ้นในสังคมนะพี่มาทุกวันนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะไหมครับพี่มา
1: ไม่ถ้าถามว่าเยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมาเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆนอกจากเราทำออเดอร์ลูกค้าเสร็จส่งขายไปแล้วเนี่ยเราได้มีการออกไปจัดแสดงตามที่สาธารณะไหมครับสินค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าวหรือว่าเป็นหมวก
1: เคยออกเลยนี่อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเอาไปที่ศูนย์อะไรอ่ะศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสตูลจังหวัดสตูล
0: ออกงานที่สตูลมาก็พาสินค้าไปหมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าไม่อดทนนี่ไม่สามารถที่จะทำงานนี้ได้แน่นอน
1: มันยาก
0: มันยาก
1: มันเป็นงานปราณีเลยก็งานตรงงานเรื่องงานฝีมือนี่มันยากเลย
0: ยาก
1: ไม่ใช่ว่าปากลายอย่างเดียวแล้วถ้าเราไปถามพวกศิลปะที่วาดรูปตรงนั้นแหละกว่าจะได้เป็นรูปสักชิ้นนึงโอ้โหนั่นแหละราคาที่มันมีราคาเพราะนั่นแหละเพราะว่าความศิลปะของเราไอ้หนักศิลปะนี่ถ้าขายของถูกๆนี่แสดงว่าเขาไม่คิดความรู้มันอยู่ในตัวเราเราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอยู่มาทำได้เราก็ขายไปง่ายๆอันนั้นไม่ใช่
0: คร
1: ับ มันต้องมีราคามีคุณค่าของศิลปะเราแหละนั่นแหละ
0: ว่าบุรันนะ
1: ครับเป็นว่าบุรัน
0: ข้างในก็จะเป็นผ้านะใช่ไหมนะปักลาย
1: เป็นผ้าแล้วก็ลายนี่ก็มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าปักลอยๆนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับลายนี้ก็คือลายดอกรักแรกกัญญา
0: ผมได้ลายดอกรักราชกัญญา
1: ครับ
0: อ๋อเป็นลายพระราชทาน
1: เป็นลายพระราชทานผมได้มาก็ส่งเขามามอบมาให้ที
0: ่ครับ
1: ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชน
0: โอ้เป็นการผสมผสานนะการผสมผสานลวดลายที่แบบลงตัวมากนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็จะเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นนึงนะครับผู้ชมเห็นมั้ยแต่วันนี้นะเราก็ในส่วนของว่าวจำลองเนี่ยเราก็จะมีว่าวจำลองที่ยมะจะทำเสร็จแล้วนะครับใส่กรอบไว้ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมนะครับ แต่ในส่วนของหมวกเนี่ยจะมีการสาธิตการเย็บให้ดูว
1: ่
0: าจะยากง่ายยังไงแต่ผมว่าน่าจะยากแน่ครับลวดลายมันซับซ้อนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
2: หมวกกาปิยะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับศีรษะของชายมุสลิมชายแดนใต้เท่านั้นนะครับหากแต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ร้อยเรียงเข้ากับวิถีชีวิตของชาวมาลายูมาอย่างช้านาน
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบหมวกกาปิยะนะครับซึ่งจะเป็นการประกอบขึ้นรูปนะครับให้เป็นหมวกกาปิยะนะครับคือการทำหมวกกาปิยะเนี่ยอายะบอกว่ามันจะมีอยู่2 ส่วนก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนล่างแล้วก็จะมีชิ้นนี้กลมๆก็คือส่วนข้างบนนะครับอย่างชุดนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปักเป็นลวดลายได้สีทองนะครับซึ่งนี่จะเป็นส่วนด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านในก็ประมาณนี้แต่ส่วนข้างนอกคือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็พอพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนี่ผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับเนี่ยมาเอาส่วนบนมาวางประกอบกับส่วนล่างปุ๊บแล้วก็เย็บประกอบเข้ากันนะครับนี่แต่ขั้นตอนการเย็บก็ต้องใช้ความประณีตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเย็บไม่ได้องศาหรือสัดส่วนเข้าปุ๊บเนี่ยจะทำให้หมวกเนี่ยเสียรูปแล้วก็มันจะไม่กลมไม่ตั้งตรงอย่างที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้หมวกนี้หลุด QC ไม่สามารถที่ส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็ตอนนี้ยามะก็พร้อมแล้วที่จะประกอบ2 อย่างนี้เข้ากันเขาเรียกส่วนบนนี้ว่าอะไรยามะภาษาช่างเนี่ย
1: ตาโป๊
0: ก็เรียกว่านี่คือส่วนบนคือเรียกตาส่วนตาโป๊
1: ใช่
0: แล้วส่วนล่างนี่นะครับ
1: ส่วนล่างก็เรียกว่ายีดา
0: ตาโป๊ยีดายีดาคือส่วนล่างมันเป็นตาโป๊กับยีดามันเป็นภาษามายูท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาษาอาหรับ
1: มัน
0: ผมไม่เคยได้ยินเลยคำนี
1: ้โบราณนี่มันผสมกันระหว่างอาหรับกับมาลายูท้องถิ่น
0: อ๋อครับผม
1: ก็เลยมันเพี้ยนออกมาเป็นภาษาอีกพูดภาษาการพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ใช่อาหรับล้วนๆไม่ใช่มลายูล้วนๆแต่มาประกอบที่นึงนะผสมประสานกันก็เลยมันออกมาเป็นภาษาชนิดทางหนึ่งนั่นเลย
0: แต่ว่าพวกวงการของคนเย็บหัวเขาจะรู้กันเลย
1: ถ้า
0: ไอ้ส่วนบนนี้ใช้ผ้ากี่ชั้นครับใช่ไหม
1: 4ชั้น
0: 4ชั้นนะครับผู้ชมดูความหนานะครับนี่ทำให้หมวกตั้งทรงได้แล้วก็ทำให้หมวกมีอายุการใช้งานนับ10ปีเลย20ปีก็ยังอยู
1: ่ใช่
0: ไม่ขาดแน่นอนแข็งแรงแข็งโป๊กนะครับคุณผู้ชมงานดีมันก็ต้องมีอายุที่ยาวนานนะครับส่วนล่างนี้ก็นี่เห็นไหม
1: ส่วนล่างก็เหมือนกันบางถ้าเราจะให้หนาไปอีกเอาซ้ำไปจนถึง6ชิ้นก็มี
0: อ๋อความหนาอาจจะเป็นแบบ
1: 4ชิ้นก็มี
0: อย่างนี้6ชิ้นนะครับ
1: อันนี้6
0: ที่ผู้ชม6ชั้นนะครับ
1: ครับ
0: นี่ครับผ้า6ชั้นนะครับผู้ชมดูว่ามันจะทนทานขนาดไหนนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนที่ทำการปักลายแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเราจะมาประกอบให้มันเป็นหมวกที่สามารถใส่ได้สวมใส่ได้แล้วหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีการโชว์การเย็บลายแบบสดๆให้ดู

0: นี่ครับมาดูผลงานชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าส่วนบนกับส่วนล่างที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็ทำการประกอบแล้วนะครับด้วยช่างชำนาญการนะครับยมะของเรานะครับแล้วก็ใช้จักร2ตัวนะครับในการที่จะประกอบหมวกใบนี้นะครับเป็นสีเขียวขอดูหน่อยครับยมะใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นลายอะไรครับยมะหรือว่าเป็นลายที่เราจินตนาการ
1: อันนี้มันเป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่เรา
0: อ
1: ันนี้เป็นลายต้นไม้นะ
0: ลายต้นไม้นี่ครับเป็นกิ่งก้านสาขานี่ครับเป็นลายต้นไม้นะครับ
1: อันนี้ต้นสวาท
0: ต้นสวาทมีลูกมันด้วยนะมีผลมันด้วยใช่ไหมกลมๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสื่อถึงผลผลิตของต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับ
2: นะครับเราลองใส่
0: อ๋อใบนี้เล็กใบนี้จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคจะใส่ให้ผู้ชมได้ดูนะครับนี
1: ่สายเล็กหน่อย
0: นี่ก็จะเป็นสายเล็กหน่อยจะสีเขียวก็ใส่กับชุดตะลุกวังงอสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยก็สวยหรือว่าเป็นชุดสีขาวก็ตัดกับเขียวก็สวยเหมือนกันนะครับยันมานะเนี่ยอย่างใบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขึ้นผ้าขึ้นขอบขึ้นบนแล้วก็ลงลายประกอบอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาใบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนับตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยยี่มะใช้เวลาทำนานแค่ไหนเอาใบนี้เลยตั้งแต่แรกเลยจนเสร็จ
1: ไม่ได้คำนวณเป็น
0: ประมาณ
1: อยู่ที่ประมาณเพราะว่าทั้งวันในแต่ละวันนี้เราประกอบได้12ใบต่อคนต่อรายสิบสองใบต่อราย
0: ทำเป็นทั้งหมดทีมงานใช่ไหมช่วยกันแต่ถ้าเป็นเรามาเย็บแบบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยวันหนึ่งเสร็จไหมใช่ไหม
1: ต่อใบอ่ะ
0: ต่อใบอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสร็จแน่น
0: โอ้สบายใช่ไหม
1: พอวันหนึ่ง12ใบอ่ะ
0: แสดงว่าเป็นของง่ายสำหรับย่อเลยนะครับ
1: แต่ต้องเป็นช่างชำนาญเลย
0: นะที่มันดูง่ายที่เห็นยมะเย็บเข้ารูปง่ายเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นแม่เย็บมาทั้งชีวิตแล้วก็ตัวเองก็ซึมซับมาตลอดแล้วตัวเองก็มาลองทำพัฒนากันมาตอนนี้ยมะเนี่ยอายุ70กว่าแล้วอ่ะแล้วเริ่มทำตั้งแต่อายุก่อน20อีกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นแหละ
0: แล้วมันกี่ปีแล้วคุณชม30 40ปีแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดแล้วในเรื่องของสายตาในเรื่องของการคาดคะเนการกะการออกลายแล้วก็การบังคับมือบังคับเครื่องจักรทุกอย่างมันสมูทไปหมดลงตัวไปหมดทำให้ดูเหมือนง่ายมันจะเราได้เห็นยอดเย็บเมื่อกี้ง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะครับทุกคนเดี๋ยวใบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็พร้อมใส่พร้อมส่งให้กับลูกค้าที่ออเดอร์มาแล้วนะครับนี่เป็นสีเขียวลายได้ทองนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการโชว์ลวดลายโชว์ปักลายบ้าง
1: ได้
0: นี่คือไฮไลท์สำคัญของยมะเลยการโชว์ปักลายลายนี่เราต้องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นลายด้วยดินสอก่อนไหมยมะ
1: ไม่ต้อง
0: นะคือเอาผ้าขาวๆเปล่าๆที่ไม่ได้มีการขีดเขียนอะไรเลยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บรรเลงวาดลวดลายได้เลย
1: ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากหมวกกาปิเยาะที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับที่กลุ่มปักจักรบ้านตะโลปาเซแห่งนี้ยังสรรสร้างชิ้นงานที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของฝากอันทรงคุณค่าอีกด้วยครับนั่นก็คือว่าวจำลองปักลายครับเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะทางพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับนะครับทุกคนครับเสร็จจากหมวกกาปิเยาะนะเดี๋ยวมาดูอีก1ชิ้นงานที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดเด่นของทางกลุ่มนะครับก็นั่นก็คือว่าวจำลองนะครับที่เป็นงานปักลายนะครับเดี๋ยวให้อายมะแนะนำดีกว่าว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีลวดลายที่แตกต่างกันยังไงครับอายมะครับเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับ
1: ก่อนเริ่มจากนี้ก็คืออันนี้มันเป็นลายแรกๆที่เราเพิ่งผลิตออกมาเป็นรูปว่าวบุหลัน
0: ว่าวบุหลันหรือว่าวงเดือนนะครับ
1: ว่าวงเดือนลายแรกๆนี้มันเป็นลายต้นสวาท
0: ลายต้นสวาท
1: คือมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็เราก็จินตนาการออกมาทำเป็นรูปเป็นลายต้นสวาทเพื่อให้เขารู้จักกันว่า ที่อื่นไม่มีแล้ว
0: นี่คือพื้นที่สามจังหวัดชายแด
1: น
0: ภาคใต้
1: นี่ก็คือพื้นที่ของเรา
0: ก็มีความเป็นมานะครับแล้วก็ส่วนรูปนี้ก็จะมีเป็น3ว่าวนะครับเรียงกันนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นลวดลายที่ต่างกันนะครับสีม่วงนี่ลายอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือลายดอกรักราชกัญญา
0: ดอกรักราชกัญญา
1: เป็น
0: นี่ครับ
1: เป็นลายพระราชทาน
0: พระราชทานนะก็เวลาไปอยู่ที่ตัวว่าวก็ดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นสีสันดูทันสมัยมากนะครับดูสวยมากนะครับมาฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้จะลายจะแปลกๆนะครับทุกคนนะ
1: อันนี้
0: แปลกตามากเลย3ตัวนี้เนี่ย
1: อันนี้ก็คือเป็นลายอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภัณฑ์เรา1ผลิตภัณฑ์นี้เราได้2วัฒนธรรมลายนี้ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: ครับแล้วก็
1: วัฒนธรรมศรีวิชัยผสมผสานกับวัฒนธรรมสามจังหวัดเราก
0: ็
1: คือว่าวบุรันภาษามลายูว่าวบุรันนี่มันอยู่ที่สามจังหวัด
0: ครับ
1: แล้วก็ลายนี่ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัยแสดงว่าสองวัฒนธรรมนี้ประกบอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวจุดนี้แหละก็คือที่เราได้จุดเด่นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดยะลาเราได้ไปพรีเซนต์ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
0: ที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางกลุ่มเลยนะครับนอกจากจะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยก่อนที่เป็นสมัยศ
1: ร
0: ีวิชัยมาผสมผสานกับลายมาลายูท้องถิ่นแล้วมันลงตัวมากมันทำให้ออกมาแล้วมีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบทอดอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ชิ้นงานนี้ก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงนำออกไปโชว์ที่งานหลายงานแล้วชิ้นนี
1: ้ครับครับ
0: โอเคครับแล้วก็มานี่ก็สวยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็สวย
1: ลายน
0: ู้
1: น
0: เลยสวยเลยครับ
1: อันนี้ก็ลายนู้นแหละลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก
1: ็แต่ว่าเรา
0: สีพื้นที่แตกต่างก
1: ัน
0: นี่เขาก็เขียนว่าเป็นการละเล่นของชาวไทยมาลายูนะครับว่าบุรันนะครับก็จะมีเขียนบอกแล้วครับมีการมีลักษณะลายที่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้นำสัมมาชีพเขียนอย่างนั้นนะครับนี่ก็ลาย
1: อันนี้ก็ลายนู้นลายแรกๆนี้นี
0: ่แรกๆก็นี่มานี่ต่อนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนี่เป็นสีแดงนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับสำหรับผมมองว่าสีแดงนี่เด่นมากครับเวลาตัดกับได้สีทองเนี่ยไม่ใช่ได้ทองเขาเรียกว่าเป็นดิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นดิ้น
0: ดิ้นทองนะครับ
1: ดิ้น
0: นี่คือมันไม่ใช่ได้นะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันดิ้นก็คือดิ้นก็อีกแบบนึงได้ก็อีกแบบนึงนะครับเยอะมากบอกอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ก็สวยนี่อะไรอะไรราชกัญญาไหมเนี่ย
1: อันนั้นนะดอกรักราชกัญญา
0: ดอกรักราชกัญญานี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ม่วงนี่ครับนี่ก็ถือว่าอลังการของสีสันสีทองอลามนะครับ
1: ใช่
0: ลำนี้ครับว่าบุหลันก็สามารถจะเป็นว่าบุหลันหมดเลยใช่ไหมครับเยอะมาก
1: ใช
0: ่
1: สมมติจะเป็นว่าวบุรันทั้งนั้นเลยเพราะเราเน้นว่าวบุรันเพราะว่า3จังหวัดเราก็ว่าวบุรันว่าวบุรันแล้วก็ถ้าเป็นราชาของว่าวก็คือว่าวบรามัด
0: ว่าวเบอร์อามัด
1: ว่าวเบอร์อามัดนี่เราไม่ได้ทำที่จริงว่าวบรามัดนี่เจ้าตัวเขาครองอยู่ที่สายบุรีที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่

0: พิพิธภัณฑ์อำเภอไสยบุรีว่าพิพิธภัณฑ์บ้านละหานนั่นแหละ
1: อ
0: ำเภอไสยบุรี
1: อ่ะ
0: นั่นแหละว่าบรามัดถ้าเป็นว่าควายมันอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล
1: อ๋อว่าควายนี่คือต้นกำเนิดมาจากสตูล
0: แ
1: ต่ถ้าว่าบรามัดนี่คือบ้านเรานี่แหละ
0: บ้าน
1: จะอยู่ในโซนของไสยบุรี
0: ธาน
1: ีนะ
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วว่าบุหลันนี่คือมันจะเป็นว่าที
0: ่เป็นว่ามันเป็นทั่วไป
1: ว่าสองวัฒนธรรม
0: ใช่
1: ว่าบุหลันนี่คือมีในวัฒนธรรมของมายูด้วยแล้วก็ของศาสนาพุทธด้วย
0: ได
1: ้ว่าบุหลันเนี่ยหรือว่าไทยพุทธเขาเรียกว่าวงเดือน
0: ว่าวงเดือน
1: มุสลิมเรียกว่าบุหลัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
0: ใช่
1: บ้านเรานี่เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันด
0: ัง
1: นั้นแล้วการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้คือเราต้องเข้าใจเขาเขาต้องเข้าใจเราเพราะว่าศาสนามันแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมใช่ไหมยมะ
0: ใช่
2: ในอดีตนะครับหมวกกาปิยะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนสายใยความผูกพันในครอบครัวการเย็บถักหมวกนะครับโดยเฉพาะแบบโคเศษด้วยมือมักเป็นกิจกรรมยามว่างและอาชีพเสริมของผู้คนในชุมชนลวดลายที่ถักทอขึ้นมาจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเป็นงานฝีมือที่แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยและความอบอุ่นที่ได้สัมผัสของคนในครอบครัวคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วกาปิยะจึงเป็นมากกว่าผ้าถักแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาความผูกพันของครอบครัวและความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมลายูได้อย่างลึกซึ้งที่สุดครับ

0: เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมา

0: ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไป
1: ท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
3: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัว
2: มาๆๆๆมา, มา, มา, มา
0: เดี๋ยวจะกระโดดเงียบไหมคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มาเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วกล้องฉันกล้องสะดุ้งตลอดเวลาสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเลฟ้า

ลั่นทะเลฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาล

ไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณหนูดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข้
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: ใช่ค่ะนี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูด
1: ีกิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก
1: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
0: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรถมือเลยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทำใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอจระเข
1: ้ระหว่างการทำใจแล้วก็ดูดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
0: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
0: หาชมยาก
1: หาชมยากค่ะแล้วก็อเลเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
0: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
1: งู
0: งู
1: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
0: ไฮ
1: ตกตาพี่ๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
1: เป็นเต่าค่ะอันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
0: อันนี้ก็คือบอกว่านอนแช่น้ำสบายใจนะคะน้องโผล่หัวขึ้นมา
1: สู้คนมากค่ะ
0: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบเลยอ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็ก
1: ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
0: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
1: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
0: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
1: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
0: อายุโตแล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่อันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
1: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย
1: ่
0: างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราล้านนาเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้อง
1: ได้ไหมได้
0: ขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มาเร็ว
0: มาคือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มาน
1: ี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปโอ๊ยเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไปน้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค่ะ
0: แต่ว่าน้องก็ค่อนข้างมายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: นี่
1: ให้
0: ผ่านหย่อนกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย
0: ์ตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อ่ะคะ
1: น่าชื่อสีหนกนั่นที่หนกสีขาวน่ะค่ะ
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างไหมคะคุณหนู
1: ข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
1: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ใช่

0: มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้ค่ะ
1: น้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
0: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเขาก็มีเหมือนกัน
1: อ๋อเดี๋ยวมาดูบอลแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้ว
0: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
1: ค่ะ2สัปดาห
0: ์ใช่อ
1: ันนี้คือน้องที่เขา
0: เพิ่งออกจากไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
1: เมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
1: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
0: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซึ่งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเชิญคุณดีเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
0: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
1: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
0: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
1: ่น้องกินแค่หัวไก
0: ่
1: นี่นะคะ
0: มีปาก
1: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
0: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
0: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
0: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็ม
1: แล้วต้องแยกไหมคะ
0: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
1: ไม่ไงั้นเขาก็จะทะเลาะกัน
0: ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ดุกว่าค่ะ
1: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
0: น้ำเค็มจะสีสวยกว่าเห็นไหมคะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
1: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
0: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยมนๆหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องค่ะ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
1: ลองดู
0: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
1: เราโยนไปไกล
0: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: ฮัลโหลวิ่งตลก
1: เอ็นดูเวลาวิ่ง
0: ฮัลโหลเร็วเร็วนั่นงับทางตามค่ะไม่ได้งับแต
1: ่โอ้ยดูสไลด์ก็มี
0: ใช่ค
1: ่ะเอาตรงกลางนี้หน่อยก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
0: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
1: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้น
0: เห็น
1: ไหมลูกเห็นไหมลูกโอ้ยโอ้ยเร็ว
0: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ้ยไปแย่งแล้วเราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
0: บางทีอาจจะแบบมีจับงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
1: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
1: ๆอุ้ยเกือบเลยค่ะ
0: นี่เห็นไหมคะ
1: อันนั้นคือ
0: เหยี่ยวค่ะ
1: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
0: ไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
1: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่เนี่ยกลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
1: ไปทางนู้นบ้างลูกไป
0: นี่ตัวเล็กๆ
1: ตัวเล็กๆเหยี่ยวคะไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
0: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเฉี่ยวไปเลย
1: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อกี้เนาะ
0: ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
1: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
0: ดูสิใครจะได้
1: เหมือนเด็กน้อยเลย
0: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
1: นี่จะไปทางนู้นนะ
0: We'll be right back.
1: บ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
0: เห็นไหมคะแม่ดาวให้แบบมีแบบ
1: น้ำแต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
0: จำกลิ่นจำสาบ
1: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาแบบเยอะเลย
2: ว้าว

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไงค่ะคุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีเขาจะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราตัวแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากหรอคะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตะก้องหนูแน่

0: มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอ่ะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณไหน
1: ค
0: ือพ่อทุเรียน
1: แต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิ
0: มีแม่มะลิ
1: แม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
0: โอ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: กับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆนี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดุกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มะลิ
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเอ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะ
1: ใช่
0: เราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: ค่ะอันนี้เรียกว่ากระดูกหลังค่ะ
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปของน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่สถานเรียนหนูจะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

0: ็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
1: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะยังจุดนี้ค่ะเราเห็นโหผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
1: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะแต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆอย่างอื
1: ่
0: น
1: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
1: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์หญิงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค
1: ่ะผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค
1: ่
0: ะ
2: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำสืบค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่นั่นมาเร็ว

0: าสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ทุกเรื่องที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการดูเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรก็ตามคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
2: ์เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะนายหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพวกครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook แฟนเพจนายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสลงในเฟซหรือโพสลงใน TikTok ครับโพสลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทำได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกคณะหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทำมันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทำแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นมากับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ1 ใน 15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนำคืออยากให้ติดตามคือฟิตTikTokของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตาคนกองนางลองเลียพ่อผัวน้องมาแล้ว
3: โป้ลอยนัดเตือนตอนนู้นผมตั้งลุงเตือนมาพ่อผมขันนั่นถ้าเตือนไม่พ่อให้ผมไม่ใจแล่นนางลุงนั่น
1: หายนักเลงดิก็แรงเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
3: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้น
2: แล้วผัวน้องมาแล้ว

0: างด้านนายลาภวัฒน์นวลพรหมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปี่มันมาปี่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะแต่ผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัฒน์นะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเล่นโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับและก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆ นะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่นหนังตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาฝึกกันได้ที่ศูนย์ฝึกมโนราวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์เวลา12นาฬิกาถึง3นาฬิกาแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นวลพรหมครับ
0: คุณผู้ชมคะการที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับการเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาก็ไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างนึงคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับไม่อย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอกน้อยนะครับเสด็จสิงห์เขาก็เป็นแชมป์ราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะเขามากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณนี่คุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้ในหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันไม่อย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นอีกดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะ แต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามแล้วก็พยายามไอ้เรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาโดราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นมรดกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยย้ายมันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนแต่ฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรายการนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้ครับพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: เนี่ยพ.ศ.เท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลย
1: คร
0: ับ ค่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: เข้าไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลเคยเห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งหยุดเสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเขาบอกว่าผมไม่ชอบเขาไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมเขาไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆเขาสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: ค่ะแต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประถมฌานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้และตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท้ายนี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละอย่าไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยๆนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลูกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

ียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสุขและโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่ว

0: จริงผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปแบบไปเที่ยวด้วยตัวเองอะไรสักเท่าไหร่ครับ
1: การที่เราเที่ยวด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่เคยรู้สึก
2: การโมเมนต์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่กับคนที่ใช่รวมตัวกันเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องทุกทีเลย
0: ถ้าจะให้เรียกตอนไหนว่าการโมเมนต์เหรอครับผมว่ามันน่าจะเริ่มก่อตัวตอนที่ผมตัดสินใจเดินขึ้นเขาครับก็คิดในใจนะว่าแบบนี่เรามาทำอะไรวะเนี่ยแต่พอผมถึงยอดเขาแล้วอะสิ่งที่ผมได้เห็นทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยคุ้มค่าหมดเลยครับ
3: ทำได้แล้ว
4: คิดแล้วล่ะค่ะว่าทริปนี้มันแปลกๆรู้สึกแบบตะหงิดใจอยู่ค่ะเพราะว่าเขาว่าดูแลเราดีเกินไปค่ะผิดปกติเลย
1: พอเช้าวันนั้นที่มานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันบรรยากาศมันดีมากเลยครับถ้าผมไม่พูดไปตอนนั้นโอกาสที่เหมาะที่สุดอาจจะไม่มีอีกแล้วฉันก็เลยบอกแกไง
5: เธอเรามีอะไรจะบอกอะ
4: อะไร
5: เปลี่ยนแปลงกันไหม
4: แบบนี้มันเรียกว่าแกนโมเมนต์ของเราสองคนได้ปะ
6: แม่แก่ใครคนไหนแก
7: ่ไม่แก่
6: ไม่เฮ้ยเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะทำตัวเด็กๆแบบไม่อายเลยอ่ะ
8: คือจะบอกว่าพวกเรายิ่งเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะได้มาเจอกันแล้วช่วงแดดล่มลมตกมาคุยกันถึงเรื่องเก่าๆฉันว่ามันแฮปปี้นะ
6: แฮปปี้ดี

0: ี่แหละครับคือแกนโมเมนต์ของเราสองคน
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
2: ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยง
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ะเลหมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลาย

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะบาลไม้นะคะจากเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดกะลีบคือรวมๆคือมันอร่อยอะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายหน่อยก็ตัดกับกันเคยแล้วก็มารับตาขายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดทั้งของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่ห้าค่ะปีที่ห้าในก็

0: นี่คือตำบลท่านานะคะวันนี้เราอยู่กับแม่ละไม้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนบอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมัน

0: ก็ถ้าโตสุดก็ไม่เกิน2โล2โลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการดินที่ดีสำหรับการปลูกสาลิกาก็คือต้องมีดินเหนียวข้างบนใช่ไหมคะแม่เล่าให้ฟังหน่อย
0: เหนียวข้างบนเป็นทรายข้างล่างค่ะที่เป็นเนินๆแบบนี้ค่ะมันเป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกระปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกระปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกระปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กระปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกระปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะ
3: แม่3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีก

0: อง
1: ลองกองมังคุดนี่คือมังคุดทิพย์พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราช่วยชมสดกันต่อนะคะ

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี
1: ้ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้
1: มันเละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะ
2: ไม่ขาย
1: ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะนะสีมันนะ
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮ
2: ะสุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะอันนี้20
1: กว่าปี
0: นี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระโปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระโปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

ันนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาริการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาริกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาริกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะ

อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระโปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระโปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: นี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจนมาชัดๆใครจะไปพลาด
5: นี่แน
4: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
5: คิดจะสมัครงานออนไลน์แล้วสิอย่าหาทำนะ
4: ทำไมอ่ะ
6: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
5: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหร
4: ออ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
5: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
4: เกือบไปแล้วดีนะที่แกมาห้ามทันน่ะ
5: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอย่าให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
4: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
5: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์
7: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
8: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
7: บริการดีจังเลย
8: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
7: อิจฉาแอร์จังเลย
9: จะเปิดแล้วนะครับ
8: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
7: พี่รู้ได้ไง
8: นี่ไงคราบเหนียวที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
10: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
8: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
11: แล้วปอดหนูล่ะ
12: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
13: ้ซอซอซ
14: อปากซอยเท่าไหร่พี
15: ่80ครับ
14: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
16: 80แหละ
14: 60นะพี
16: ่80ไปพี
14: ่ฟังก่อนดิพี่60
16: 80
14: 60
16: รีบ
14: พี่60นะ
16: พี่60พี่
14: โอ้ย
17: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
18: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
12: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
19: เอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ
20: คนดัง
19: ไม่ใช่ค่ะ
12: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
19: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
12: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
17: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติด
15: สารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
20: อ้วนแก่ขาใหญ่พูดมากขี้เหล่

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาน้ำภาษามือครับคุณคมคิดสันสนาเกียรตินะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเที่ยงนี้ครับเริ่มที่ปรากฏการณ์เรื่องของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้คนไทยก็ถือว่าติดตามข่าวนี้กันนะครับหลังจากมายกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนที่พัทยาล่าสุดครับทหารเรือสหรัฐก็ทยอยกลับขึ้นเรือUSS Abraham Lincoln นะครับหลังจากก่อนหน้านี้กำลังพล 5,000 นายครับเข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาตั้งแต่วันที่2กันยาครับโดยกำลังพลทั้งหมดจะออกเดินทางต่อในวันนี้นะครับบรรยากาศที่เมืองพัทยาตลอดช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับที่มาขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวตั้งแต่2กันยาที่ผ่านมาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการหลายแห่งก็เรียกว่ามีสีสันนะครับคึกคักมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4ของการพักผ่อนก็พบว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่ากับช่วงแรกๆของการขึ้นฝั่งขณะเดียวกันครับเริ่มเห็นภาพกำลังพลที่เข้าพักตามโรงแรมในเมืองพัทยาบางส่วนทยอยเดินทางกลับหิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางรวมถึงซื้อสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะครับขึ้นรถจัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางกลับไปยังเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยบริเวณจุดรับส่งกำลังพลครับมีการจัดเตรียมยานพาหนะไว้นะครับในการคอยอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังพลที่สิ้นสุดช่วงเวลาพักผ่อนและต้องการเดินทางกลับขึ้นเรือขณะที่กำลังพลอีกส่วนครับยังคงใช้เวลาที่เหลือออกไปท่องเที่ยวและก็พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาสำหรับการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS กับ Abraham Lincoln ครับสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับโดยกำลังพลทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือที่จอดอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
0: กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งผู้ที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถงเซ็นเตอร์แล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐขอให้รีบไปลงทะเบียนที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยทางสำนักงานเปิดให้บริการทุกวันค่ะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายที่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐกรุงเทพมหานครได้แจ้งย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยย้ายจากจุดเดิมนะคะอยู่ที่วัดพระพิเรนไปเปิดให้บริการที่ฝ่ายปกครองชั้น2ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันนี้6กันยายนเป็นต้นไปนะคะเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเร่งยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะ
2: ตอนนี้นะครับก็มีผู้มายื่นลงทะเบียนกับฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับจำนวน181รายครับแบ่งเป็นทุนประกอบอาชีพ179รายครับค่าเช่าสตาค่าเช่าพักอาศัย1รายครับแล้วก็ค่าบาดเจ็บ1รายครับพี่รวมเป็นทั้งหมด181รายครับก็คือภายใน30วันนับแต่วันที่เกิดเหตุครับก็คือจะตรงกับวันที่27กันยายนครับ
3: ค่ะตรงนี้เป็นเอกสารไ
2: ทยครับแต่ทางสำนักงานเขตก็จะโทรตามนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้ครับ
0: เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประสบภัยอีกเกือบ60คนนะคะที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเจ้าที่ได้โทรศัพท์ติดตามให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ดำเนินการทันตามกรอบระยะเวลา30วันนับจากวันที่เกิดเหตุส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุนะคะจะได้เงินส่วนค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนับเหมือนกันค่ะคือไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุและกรณีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาทผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นสามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะหากไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และสิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยครับเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามภัยทุจริตทางทะเบียนราษฎรนะครับเพื่อที่จะปิดทุกช่องโหว่ไม่ให้ระบบลงทะเบียนของรัฐนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยต้องตรวจสอบไปถึงต้นตอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหากเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กรมการปกครองนะครับบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของรายการทางทะเบียนราษฎรที่มีลักษณะผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและการตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถพบความผิดปกติก่อนที่จะขยายเป็นปัญหาใหญ่นะครับหลังจากปฏิบัติการที่ผ่านมาครับทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับที่ไปพบพฤติการนำคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนทำบัตรประจำตัวโดยไม่ชอบและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการใช้ประการที่ขยายผลการตรวจสอบไปถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสะท้อนครับว่าปัญหาทะเบียนต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะจุดที่พบปัญหาดังนั้นหลังจากนี้ครับต้องเอาข้อมูลจากทุกปฏิบัติการมาวิเคราะห์นะครับหาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยจะให้ตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์พร้อมตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจัดทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Takedown ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดออกจากระบบแล้วโดยสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1,471 รายการทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนออนไลน์และเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้ง
1: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาครับได้บุกทลายแหล่งลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายประเภทยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลายาส่วนใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมักแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายครับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับย่านถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับมีการยึดยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษที่ไม่รับอนุญาตในการจำหน่ายเช่นยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาแก้ปวดทรามาดอลนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะตัวยาแก้ปวดทรามาดอลเนี่ยพบมากเกือบ 30,000 เม็ดนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบครับว่ามีการลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางตำรวจระบุครับว่ายาของกลางที่ยึดได้มีความเสี่ยงครับที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเยาวชนที่อาจนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆยาบางชนิดครับหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เกินขนาดเนี่ยอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้ชักและรุนแรงถึงขั้นกดการหายใจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงนะครับ ทางนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยจากยาอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้ครับมักแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเยาวชนได้โดยง่ายนะครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้ครับที่โซนอีสานก็มีที่ศรีสะเกษนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3หรือว่าปปส.ภาค3ได้ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดครับมีการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย38เป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนยึดยาบ้าหลายร้อยเม็ดและก็นะครับมีการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด6คนหนึ่งในนั้นที่ไปจับได้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอราศีสไลผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าตัวเองก็รับสารภาพนะครับทางฝ่ายปกครองก็เตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้วยครับ
0: ทางตำรวจสอบสวนกลางได้เตือนภัยว่านักศึกษานั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกให้โอนเงินนะคะแต่ว่าไม่ใช่หลอกเฉพาะเด็กแต่ว่ายังโยงไปสู่การหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวด้วยติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
3: ระวังภัยนักศึกษาหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่า
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตร

บนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับวันนี้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยนายกก็ย้ำเลยครับเรื่องของมิตรภาพระหว่างไทยและจีนนั้นมีความแน่นแฟ้นครับและพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยครับได้จัดพิธีฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโดยมีนายอุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายอูชื่ออู่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าตลอด6ทศวรรษชมรม9สมาคมจีนไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสร้างงานสร้างรายได้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจากการเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าจีนเองก็ให้ความสำคัญและก็มองไทยเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้านะครับ
1: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
0: ทั้งนี้ครับรัฐบาลไทยมุ่งขยายความร่วมมือสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉียงตูเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตะวันตกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นก็คือการเติบโตไปด้วยกันในโลกยุคใหม่ต้องการที่จะส่งต่อสะพานแห่งมิตรภาพนี้ครับไปสู่คนรุ่นใหม่ให้จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่แผ่นดินของบรรพบุรุษแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและให้คนจีนรุ่นใหม่ครับมองไทยเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอนาคตร่วมกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะคะ Colors of Thai ไทยในวันนี้6กันยายนจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปร่วมชิมชมและเรียนรู้สีสันของวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้จัดภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในฐานะวัฒนธรรมที่มีชีวิตผ่าน5โซนได้แก่โซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนสีสันแห่งรสชาติไทยโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยและโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะได้เลือกชิมและซื้ออาหารจาก60ร้านเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากกว่า100ร้านพร้อมร่วมเวิร์กช็อปอาหารและขนมไทยงานจักสานงานผ้าเครื่องเบญจรงค์ผ้าบาติกและงานศิลป์แขนงต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมบนเวทีในวันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาทั้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงเพลงพื้นบ้านชุดสีสันไทยการแสดงโนราชุดทัศนะนาตคติและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มี

0: ชื่อเสียงจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันสัมผัสคุณค่าของวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสามารถร่วมงานได้จนถึงเวลา 21:30 น.ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานี
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศจีนนะครับพร้อมชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเข้าใจร่วมกันในภูมิภาคนางสุนทรไทยเลือกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Actionหรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิก3พลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilization นะครับหรือว่าเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายพร้อมระบุครับว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำครับว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือว่า storytellers ที่สามารถถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมและนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและความกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆครับจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทิศทางของ APEC China Year ภายใต้3เสาหลักนะครับคือเรื่องของการเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
0: เตือนภัยสภาพอากาศช่วง 8-11 กันยายนนี้นะคะประเทศไทยหลายพื้นที่เลยจะมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเตือนประเทศไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ช่วง2วันนี้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักนะคะเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานที่จะเจอฝนตกหนักมากขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงวันที่ 8-11 กันยายนแนวร่องมรสุมจะขยับเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากที่ปภ.ได้ส่งกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายและคงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายอยู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือต่อล่าสุดภารกิจฟื้นฟูทั้งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้จึงได้ส่งพื้นที่คืนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปดูโพลจากศูนย์ดุสิตโพลกันหน่อยนะครับได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ประชาชนนะครับยังกังวลเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็อยากที่จะให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงศูนย์ดุสิตโพโดยมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 คนในช่วง 1-4 กันยายน

0: ครับก็พบว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนนั้นกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดนะครับอยู่ที่ 84.29 รองลงมาอันดับ2ครับพายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนัก 63.74 อันดับ3ครับเรื่องของแผ่นดินไหวอาคารถล่ม 58.5 อันดับ4ครับภัยแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัด 47.2 นะครับและอันดับ5ครับสึนามิ 29.73 นะครับส่วนสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นเกิดบ่อยและรุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพอไปถามความเห็นเนี่ยเขาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนะครับบอกว่าเรื่องนี้มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ร้อยละ 69.70 นะครับรองลงมาก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติขณะที่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติผลสำรวจระบุว่าอันดับหนึ่งนั้นประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมออยู่ที่ร้อยละ 64.46 ครับรองลงมาคือการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกหัวข้อที่น่าสนใจครับคือผลการสำรวจที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนั้นเร่งดำเนินการมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นรุนแรงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 68.65 นะครับอันดับ2เรื่องของการเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินร้อยละ61อันดับ3ครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยตรงอยู่ที่ร้อยละ 52.7 และอันดับ4ครับพัฒนาการพยากรณ์แจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำร้อยละ52นะครับในส่วนของประธานศูนย์ดุสิตโพครับคุณพรพันธ์บัวทองก็อธิบายนะครับว่าจากผลสำรวจเนี่ยก็สะท้อนครับว่าคนไทยนั้นกังวลเรื่องภัยพิบัติที่ใกล้ตัวส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้เตรียมตัวรับมือด้วยตนเองแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ภาครัฐนั้นเร่งสร้างความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินและการเยียวยาหลังเกิดเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: สถาบันการสร้างชาติจัดโครงการ Wellness CNB รุ่นที่8นะคะเพื่อร่วมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองหลวง Wellness ของโลกค่ะมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการยกระดับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนสถาบันการสร้างชาติร่วมกับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติหรือนสช. Wellness รุ่นที่8จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่8โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผู้บริหารจากหลายภาคส่วนการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักของประเทศมุ่งยกระดับสุขภาวะองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
2: การที่จะสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ไปทำเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งนะครับเราจะต้องทำในทุกกลุ่มวัยเลยแล้วก็ค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยทำงานนะครับที่กำลังอยู่ในวัยที่โรคมันกำลังจะเริ่มก่อตัวเนี่ยนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเป็นพิเศษที่ว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้เขามีแนวทางในการที่จะสร้างสุขภาพป้องกันโรคซึ่งมันก็ออกมาในแนวที่ว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมนะครับวิถีชีวิตในการที่จะเป็นวิถีสุขภาพก็มีเรื่องอาหารที่จะต้องปรับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่จะต้องทำให้สม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงพวกสารที่เป็นเสพติดบุหรี่นะครับสุรานะครับเป็นอาทิเนี่ยนะครับหรือในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยต่างๆด้วยนะครับ
3: มีเวลเนสจริงๆนะครับเวลเนสที่วันนี้คน

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำรัสเซียได้เปิดทำเนียบต้อนรับทูตสหรัฐเพื่อหารือถึงแนวทางยุติสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียครับได้เปิดทำเนียบในกรุงมอสโกต้อนรับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐนะครับและนายเจเรตคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าปูตินนั้นได้บอกแก่ทูตสหรัฐครับว่าสถานการณ์สงครามในเวลานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็เห็นว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับก็คือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต้อนรับคณะทูตสหรัฐครั้งนี้ครับปูตินได้สั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเวลา3วันเพื่อหันมาเน้นการรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทคอฟและคุชเนอร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศงดการโจมตีกรุงมอสโกเช่นกันแต่หลังจากนี้ครับทางวิทคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางต่อไปยังยูเครนเพื่อ นำเสนอนะครับเรื่องของการยุติสงครามกับรัสเซียไปหาลือกับเซเลนสกี้ครับ
1: หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายอย่างย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากจุดนี้นั้นเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างของผู้คนถูกฝังอยู่อีกราวๆ150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160ศพในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าภารกิจดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความสำเร็จเนื่องจากอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้ปาเลสไตน์นำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หนัก เพื่อนำมาใช้ในกิจการใดๆทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่นี้มีรถแบ็คโฮลใช้งานอยู่เพียงคันเดียวส่วนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องลงแรงขุดกันด้วยมือเปล่าและเครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็ก
0: ประชาชนในเมืองมักเดบวกทางตะวันออกของเยอรมนีครับได้รวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ที่เป็นพรรคขวาจัดแล้วก็มีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองครับว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้ครับหากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดนะครับก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก
1: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าซึ่งถือเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็พบทั้งขยะการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ทางด้านกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดียติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
0: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวัย48ปีครับเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับครับว่าเธอนั้นรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตัวเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจถ้อยแถลงดังกล่าวครับมีออกมาในระหว่างที่เธอนั้นเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ตามหมายจับแล้วเธอก็ได้วางเงินประกันตัวตามสิทธิ์นะครับทีนี้หากในที่สุดศาลมีคำพิพากษาว่าเธอมีความผิดจริงก็จะทำให้เธอนั้นต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง6เดือนครับ
1: ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งให้เจ้าของบ้านพักหลังที่เห็นอยู่นี้ซึ่งอยู่ในเมืองมาเดลปาตาส่งภาพวาดที่มีชื่อว่า Portrait of a Lady ซึ่งเป็นภาพวาดล้ำค่าที่ถูกปล้นไปในสมัยนาซีเมื่อ80ปีก่อนคืนให้แก่ทายาทของเจ้าของตัวจริงซึ่งเป็นลูกหลานของจิตรกรชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว200ปีก่อนโดยภาพดังกล่าวถูกพบโดยบังเอิญจากภาพประกอบในประกาศขายบ้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มีคนตาดีเห็นว่าภาพวาดดังกล่าวนี้แขวนอยู่ในห้องนั่งเล่นทำให้หญิงเจ้าของบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีไปด้วยฐานปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในการสอบสวนเชิงลึกได้ทำให้พบถึงความเชื่อมโยงว่าหญิงเจ้าของบ้านคือลูกสาวของอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของนายทหารนาซีที่เป็นมือขวาของฮิตเลอร์จึงทำให้มีโอกาสได้เก็บสะสมทรัพย์สินต่างๆที่ปล้นมาได้ในสมัยนั้น
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนแรงสองคนนะครับต้องบอกว่าหลังจากลิโอนีลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อวานนี้ลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาก่อนเกมการแข่งขันมีการปรบมือสะดุดีให้กับเขาด้วยครับ
0: ค่ะเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินามีการหยุดเกมในนาทีที่10นะครับเพื่อร่วมกันปรบมือและสะดุดีให้กับลิโอนีลเมสซี่ครับที่เพิ่งจะประกาศอำลาเลิกเล่นทีมชาติในวัย39ปีครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินากิมนาเซียเดเมนโดซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคาจูเนียไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่10ครับเมื่อผู้ตัดสินได้เป่าหยุดเกมชั่วคราวนะครับเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและก็สตาฟโค้ชครับร่วมกันยืนปรบมือเป็นการแสดงความเคารพและก็สดุดีให้กับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานของอาร์เจนตินาที่เพิ่งจะประกาศยุติการเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีนะครับและกลับเข้าสู่เกมนาทีที่17โบคาจูเนียทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่17นะครับ1-0จากจังหวะยิงสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมของอลันเวลาสโกถัดมา2นาทีอิกนาซิโอซาบาตินี่ครับทำประตูตีเสมอเป็น1-1ให้กับเจ้าถิ่นกิมนาเซียได้สำเร็จและจากนั้นนาทีที่28เควินซีนอนครับทำประตูให้โบคาจูเนียพลิกนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แต่ว่าเอสเตบันเฟอร์นันเดสครับกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นลงมาพังประตูตีเสมอในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจบเกมกิมนาเซียเดเมนโดซ่าเปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียไปสนุกครับ2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับจานี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่านะครับร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026นัดเปิดสนามครับที่เมืองคาโตวิเซ่ประเทศโปแลนด์ได้รับเกียรติจากจานนี่อินฟันติโนนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันโดยประธานฟีฟ่าได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ว่านี่คือเป้าหมายหลักของฟีฟ่าในการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยการขยายจำนวนทีมร่วมเป็น24ทีมครับทำให้มีถึง6ชาติที่ได้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างทีมชั้นนำกับทีมอื่นและเป็นก้าวสำคัญของนักเตะระดับเยาวชนครับก่อนจะก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดใหญ่ที่บราซิลในปีหน้านอกจากนี้อินฟันติโนยังระบุ ด้วยว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนครับและทัวร์นาเมนต์นี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดทางด้านของเชซารีคูเลซ่านะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปแลนด์ได้กล่าวเสริมว่าการที่ฟีฟ่ามอบความไว้วางใจให้โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของฟีฟ่ามีความหมายต่อฟุตบอลโปแลนด์เป็นอย่างมากครับและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลหญิงประธานลูกหลังโปแลนด์ยังเชื่อมั่นว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามโดยเฉพาะการต่อกรกับทีมที่มีอันดับโลกที่สูงกว่าอย่างอาร์เจนตินารวมถึงโปรแกรมที่เหลือกับเม็กซิโกและเบนินจะเป็นแรงผลักดันครับให้นักเตะสาวทีมชาติโปแลนด์ได้โชว์ศักยภาพและสร้างผลงานที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับขณะที่เจ้าภาพโปแลนด์ประเดิมสนามนะครับถล่มอาร์เจนตินาไปขาดลอยถึง3-0ในฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026แข่งกันที่อารีนาคาโตวิเซ่ประเทศโปแลนด์นะครับเป็นนัดเปิดสนามของกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานาทีที่23อาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมครับแอนนิก้าปาสครับขึ้นหม่งเน้นๆแต่ว่าบอลไปถูกผู้เล่นโปแลนด์สกัดออกมาจากเส้นประตูนะครับ นาทีที่26ลีน่าสวิสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาสับไกยิงผู้สาประตูเซฟปัดออกมาได้แต่ว่าโอลิเวียสวีเซ็กครับตามซ้ำดาบ2เข้าไปไม่พลาดครับโปแลนด์ขึ้นนำ1-0นาทีที่30เจ้าภาพมาได้ประตูนำห่างเป็น2-0อย่างรวดเร็วครับจากจังหวะเตะมุมบอลไปโดนแอนิก้าปาสครับผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปนะครับและเข้าสู่ครึ่งหลังเกมทำท่าจะจบด้วยสกอร์นี้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ครับโปแลนด์มาได้ประตูย้ำชัยเป็นจังหวะที่ยาโกดาไซลาเนียกนะครับกระชากบอลเจาะทะลุเข้ามาทางกลับซ้ายแล้วก็ปาดเข้ากลางให้กับมายาซิลินกัสชาร์จเจาะเข้าไปครับจบเกมโปแลนด์ประเดิมสนามเอาชนะอาร์เจนตินา3-0เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเม็กซิโกจะลงสนามเจอกับเบนินสำหรับศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับมีทีมร่วมทั้งสิ้น24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมครับคัดเอาอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดของ4กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านรับการเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงนอกเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์นำก่อนครับ1-0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลเปแลครับผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปฉลับนะครับลอยเข้าประตูฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำเป็น2-0ครับแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกุลาซีกองหน้าจากกินีครับยิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอทมูนไล่มาเป็น1-2และนาทีที่66กุลาซีมาเปิดบอลให้กับฟาบิโอซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงในเขตโทษครับดอทมูนตีเสมอเป็น2-2กระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่86อาเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้ดอร์ทมุนด์แซงชนะ3-2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัคนะครับวัย54ปีอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียครับพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ2-2นะครับเบนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์3นัดแพ้2เสมอ1มีแค่แต้มเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันนี้เปิดบ้านชนะโคเวนตี้1-0ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดเป็นจ่าฝูงมี9คะแนนนะครับฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอริด1-1ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่ครับเอาชนะแอสตันวิลาขออภัยนะครับเสมอแอสตันวิลา0-0นะครับ3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงส่วนโปรแกรมวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน20:00และก็ประมาณ22:30อาร์เซนอลอันดับ3จะเจอกับเชลซีอันดับ4ครับมาโก้เบรนเนอร์นะครับคว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลเวลต้าเอสปันยาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการเวลต้าเอสปันยาสเตทที่14ครับเป็นเส้นทางภูเขานะครับระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่38องศาเซลเซียสครับทำให้นักปั่นต้องคอยรับน้ำจากทีมงานมาราดตัวเพื่อคลายความร้อนตลอดเส้นทางครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรนเนอร์นักปั่นชาวเยอรมนีวัย24ปีเร่งเครื่องครับสปรินต์เบียดเอาชนะซานติอาโกบุยตราโกนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่การชิงชัยในกลุ่มผู้นำเวลารวมครับเอนริกมาสนะครับนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสต้าก็โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพรีโมสโลกริสครับอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายครับทำให้มาสยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมต่อไปพร้อมกับทำเวลานี้ห่างออกไปอีกประมาณ25วินาทีนะครับโดยมีเฟลิกกาลฟ์ครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ตามหลังผู้นำอยู่2นาที6วินาทีส่วนโลกลิชหล่นไปอยู่อันดับที่3ครับตามหลังอยู่2นาที10วินาทีสำหรับเอนริกมาสครับกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อัลเบโตคอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014โดยเอนริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างโลกลิชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ครับซึ่งเป็นประเภทไทม์ไทรัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์จะเป็นสเตทที่15นะครับเส้นทางจากเปามาเดลลิโอครับไปยังเมืองกอร์โดบา ระยะทางรวมอยู่ที่ 189.7 กิโลเมตรครับเทนนิส US Open อเล็กซานเดอร์บร็อกนะครับจากเบลเยียมเอาชนะฟาวิโอโคบอลี่นะครับมือ5ของรายการผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบ32คนฟาวิโอโคบอลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บร็อกจากเบลเยียมมือวางอันดับ28ของรายการปรากฏว่าเกมนี้อเล็กซานเดอร์บร็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะได้ใน3เซตต่อมานะครับเอาชนะฟาวิโอโคบอลี่ไป3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ0และ6ต่อ3ครับแข่งกันไป2ชั่วโมง45นาทีเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะครับจากอาร์เจนตินามือวางอันดับ24ของรายการครับที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นอันดับ9ของรายการมาวูดวิด3ต่อ2เซตอีกคู่คาเรนคาชานอฟครับนักหัวหนุ่มจากรัสเซียยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเบนชแมงบรองซี่จากฝรั่งเศสไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ4ครับตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยรอบต่อไปคาชานอฟจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างยาคุปมินซิกมืออันดับ17จากสาธารณรัฐเช็กหรือว่าจะเป็นเลอเนอร์เทียนนะครับมืออันดับ14จากสหรัฐอเมริกาต่อที่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายครับเมดิสันคีสวัย31ปีของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนครับวัย23ปีเป็นนักเทนนิสจีนนะครับรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2024ปรากฏว่าในเกมนี้เจิ้งฉินหวนครับมือ124ของโลกพา

0: พลิกชนะเมดิสันคีนะครับ2ต่อ1เซต1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ5ครับเซตที่3นักหัวจีนตามหลังอยู่0ต่อ5เกมแต่กลับมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีครับและอีกคู่เป็นอิก้าซิเวเทคครับมือ8ของรายการจากโปแลนด์พบกับมารีบูสโความือวางอันดับ25ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กซึ่งเกมนี้เป็นอิก้าซิเวเทคเอาชนะไปได้2เซตรวดสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับโดยในรอบต่อไปซิเวเทคจะไปเจอกับเจิ้งฉินหวนนักหัวจีนนะครับที่เอาชนะเมดิสันคีสมาได้ครับมาดูกอล์ฟกันบ้างครับพอเคซี่วัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3ยูโรเปียนทัวร์มาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทนะครับการแข่งขันวันที่3พอเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษครับทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ครับพอเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่ายูโรเปียนทัวร์15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ร่วมมีด้วยกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนลูเยนครับจากแอฟริกาใต้แม็กซิมิเลียนสไตเลชเนอร์จากออสเตรียและก็2โปรสเปนครับยูเจนิโอชาคาล่าและก็นาโชเอบิร่านะครับทำสกอร์รวมกัน13อันดับพาเท่ากันครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลือ10อันเดอร์นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่10ร่วมและก็ผลงานโปรไทยครับโปรอาร์มเกียรติเดชอภิบาลรัฐวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์พาครับรั้งอันดับที่61ร่วมมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ทำ2ประตูครับบวกกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มง1ประตูพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งนัดแรกเปิดบ้านชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดครับฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่มีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเอง17แมตช์หลังสุดเปิดทรูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นมงให้เจ้าบ้านแข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22ครับวีระเทพป้อมพันธ์ครับปั่นด้วยซ้ายอย่างสวยงามบอลเสียบตะข่ายแข้งเทพขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โยนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้กับวีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูทำให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่45ครับมีจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรศิลป์แดงดาครับกรรมการดู VR ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นแพทริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษไล่มาเป็น1ต่อ3จากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2พัชริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้เป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดเหลือผู้เล่น10คนครับครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะ3ประตูต่อ1โค้ชแบนทศวรรณศรีปานครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะได้สำเร็จครับส่วนผลอีก3คู่เมื่อวานนี้นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0ราศีสไลยูไนเต็ดครับแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0ครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกวันอาทิตย์หรือว่าวันนี้นะครับเวลา 18:00 น.อยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC 18:30 น.ลำพูนวอลเลอร์เจอกับอุทัยธานี FCและคู่19:00 น.สุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของหมู่เกาะเวสต์แมนค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณท้องคุณแก้วสวัสดีครับคุณโต้คุณแก้วสวัสดีครับคุณท้องคุณโต้มากันแล้วครับรายการเร่งจนตุงต่างชาตินี่ NBT ปากตายกลองดิจิตอลไม่เหลียกที่เบ็ดวันจ่ายวันอาทิตย์กับเล่กันได้นะป่าเน่ป่าเน่กับเล่กันเนี่ยนุกๆแต่ก็เล่กันต่างเฟซบุ๊กไลค์กับNBT ปากตายจ่ายมาขุดทองมันนี่เจอมึงพบมึงทุกที่ตำนาโยยีมันมีใจเคยไอ้ต้องเราโยตำนามันมีใจเคยมั่งตำนามันอยากชดน้ำร้อนมั่งตำนามันพี่กินส้มปนพลื้อเราพี่กินส้มนาเย้งไอ้เมนพี่นากลัวอยู่แล้วกินส้มเวลาต้องโทรกับส้มเปรี้ยวต้องกินแล้วตำนาเย้งอยากสดน้ำร้อนเมื่ออยากปกตินาเย้งแล้วสดน้ำร้อนน้ำร้อนร้อนเย้งก็ไปเลยเออมันไอ้โต้กาวเฉยปั่นเพื่อไอ้จองมึงไม่ใบใจกดรำอยู่ไอ้นุกไอ้นานไอ้ใบใจมั่งไม่นุกดิโยกับเมียกี้บนกี้ดาตายโอ่งเมียกูเดี๋ยวบนเนี่ยไม่บนเหลือหมอมึงกูได้ก้าวไม่ทำงานบ้านนั่นได้เลยอยู่บ้านนอนเล่นนอนเล่นแต่โทรศัพท์คอยไอ้ต้องเล่านางจานกันไม่ช่วยร่างทำกับก้าวไม่ช่วยตำสักป้าไม่ช่วยเมียอุ้งก้าวไม่ช่วยเมียหรือป้าไม่ช่วยเมียเมียมันก็บนเลยเรื่องการนี้เราอย่าเลวกูไม่ทำไม่เราบนได้หนักหน้าเอากาตาหยุดเมียบนนะเว้ยโอ้มีกันไอ้โต้กาตาเมียเมียบนนี่มึงว่ากาตานี่นะรับรองได้ผลเมียไม่บนเด็ดขาดว้าเออในกาตาแม่เมียบนตำเพลือทั้งหมดเมียกำลังบนบนว่ามึงไม่ล้างจานมึงไม่ตำกับข้าวมึงไม่ตักปลามึงไม่ดิดปลามึงไม่อุ้งกาวนะมึงว่ากาตานี่ด้วยตั้งหนามูตามจบนโมพุทธายะนโมพุทธายะมโนพุทธายะเสร็จแล้วเดินไปล้างจานเดินไปหุงข้าวเดินไปซักผ้าเดินไปรีดผ้ารับรองเมียมึงไม่บนพุทธอย่าเล่งว่าสิ่งเล่เหลืองเมียแล้วกูสิ่งกว่าป้าคนเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเพื่อตัวถ้าเมียโกรธเมียกี้งอนมันมีธาตุอยู่ชนิดนึงแล้วถ้าหมาทำให้เมียอายโกรธทำให้อายงอนได้โอ้นักเวียดซาดก็คุณพบแล้วปะโอ้นี่ถ้าเมียโกรธโกรธอยู่เมียงอนงอนเรามีตาดูชนิดนึงทำให้เมียอายโกรธอายงอนถ้าชนิดนั้นคืออะไรต้องกรรมมึงลองถือต้องกรรมให้เมียได้แต่อายโกรธอายงอนทันทีจี้จื้อต้องกรรมกูกินข้าวหมดขั้นอยู่ตรงนี้กว่าป้าเอ้ยคนเราตำมีโบยิงกันเหมือนกูมีน้ำมนต์นะไอ้ต้องเมียมึงกันมึงไปบอกขึ้นขาครอบคู่ขาขาคู่ก็ต้องเลยขาทิพย์ขาบาทพ่อน้ำมนต์เลยน้ำมนต์ทำให้พวกหลักพวกหลงพวกรบบานพวกไม่ทำการเฮ้ยเออโบขี่บนขี่ดาพวกนี่ใช้น้ำมนต์กูได้ผลโอ้ปวดเปลือไม่ความว่าเอาไปตึงนาบูชาจะเอาตึงสมุดว่าพัวตื่นพอเราตื่นผมพัวก็ว่านามูพุทธายาสามรอบได้แล้วเอานามุนกลัวอมไว้ในปากเมียอมไว้นะพัวกินกาวเท็จอมไว้พัวกินกาวเท็จพัวออกไปทำงานพอพัวออกไปทำงานวนถุมพอวนถุมเสร็จทำไรก็ได้ใช้ชีวิตกินข้าวกินได้ได้ปกติพ่อวันเย็นได้ยินเสียงรถพ่วงมาจอดหน้าบ้านเอาน้ำมนต์กูขึ้นมาตึ้งจอดรถแก่อ้วหวานน้ำมูพุทธยาสามรอบอมไปจนพ่วงรับพ่อพ่วงรับปั๊บเมืองบวนตุ่มบวนตุ่มแล้วก็นอนพอตื่นเช้าเอาลาวพอก่อนพวกจะตื่นอมน้ำมนต์นี่ลาวดับร้องพวกดักพวกลงไปในพวกจะรีบลบบานโชยไม่รู้มันเร่งไม่ได้เลยอมน้ำมนต์กูอยู่มันมาต้านกองมันดีๆไปได้หรือยัง
เอ้ยนี่อยู่บ้านเราเป็นผู้มั่งบ้านเราไอ้ตุ้มีวัฒนธรรมเลยที่หน้าปากภูมิใจไหมผมมึงไม่ใจดูนี่ตระกูลกูมีวัฒนธรรมที่หน้าภูมิใจบ้านเรามีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งเวลาจัดงานศพวัฒนธรรมเลยหลักเกณฑ์งานหลักเกณฑ์งานหลักเกณฑ์งานนี่วัฒนธรรมนี่มีเจ้าโบเจ้าตายนะเออแต่วิธีหลักเกณฑ์งานไม่ใช่ยากอันดับแรกมึงถ้ามึงเป็นแขกตัวปล่อยมึงไม่ใช่เข้าไปหลักง่ายๆอันเป็นไม่ได้อันสมมติว่ากูจะตั้งใจหลักเกณฑ์งานชวนใหญ่ทำเพื่อก่อนมึงต้องแข่งตัวไปเป็นคนในครัวเป็นแม่ครัวก็ได้ไปอุ้งก้าวถาก็ได้อ๋อมันจะมีวิธีการหลักนี่แหละถึงที่นี่การหลักเกงนี่มึงไปนะเวลาไปงานตะกี้เราเครื่องอุปกรณ์ที่มึงต้องติดตัวไว้ด้วยหนึ่งใส่เสื้อวอร์มปวดใส่เสื้อวอร์มต้องเสื้อวอร์มสีเขียวสวยไม่รู้ไม่รู้โบหลักเกงเขานิยมใส่เสื้อวอร์มสีเขียวสองใส่หมวกกันน็อกสามถือลมไปกันหน้าแดงนี่หน้าแดงเลยต้องถือลมไปสามถุงพลาสติกต้องเตรียมไปป่ะจึงพอไปจึงช่วยงานตามปกติกับแต่ว่าสายตาต้องเลหูต้องกว้างสมองต้องสังการต่อเลเลยเลว่าเขาเก่งเลยนะครับอันดับรองเลว่าหมอก็ตั้งไว้ตรงไหนนะครับว้าโอ้สามเร็วๆๆๆหูกว้างเลยว่าเขาตั้งเหมือนปื้อมีแกงเด้ออยู่ต่อได้ในหม้อแล้วเป็นปื้อถึงเวลาน้อยควรจะหลักแกงกับเวลาเดี๋ยวว่ามันจะมีบุญในครัวที่เป็นบุญหยาดเลยหยาดคุณในงานทบใช่ไหมบุญในครัวเนี่ยเขาจะไปเวลากวนน้ำเวลาปลาทอดเสร็จกวนน้ำเขาจะไปถึงจะถึงเราอยู่แต่เพียงลำพังกับแกงโอ้โหวิธีการก็คือเร่ตายเร่กว่าแต่ว่าการหลักเกณฑ์นี่โคตรสำคัญนะเวลาไปงานหนุดเครื่องต้องจอดนางจากงานประมาณ500เบ็ดใช่ไหมรู้เวลาถ้าตัดเครื่องคนในงานจะได้ไม่ได้ยินแล้วครับป้าแต่ถ้าไม่อยากเดินไกลจอดก็ได้กับจอดนางจากงานสัก100เมตรก็ได้ได้แต่ว่าเวลาลักมาแล้วต้องรุนรถกับยาซาตาตรงนั้นเลยรุนออกมาสักที่100เมตรเลยป้าจึงจะนี่แหละตายแหละกว่าไม่มีใกล้ใช่ไหมพอไม่มีใกล้ปั๊บก็ตักแกงด้วยตักแกงตักแกงตักแกงตักแกงตักแกงพวกปากพวกปากพวกปากแกงทั่วนึงใส่ไปในหลุมก่อนครับมึงก็เห็นหลุมทองไหมครับหลุมทองหลุมทองหลุมจะปองเลยครับถือเอาวัวลงครับอันดับสองคือแกงที่ใส่ถุงวายใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยใส่ถุงนู่นเรียบร้อยปั๊บเราก็เอาเสื้อวอร์มครับเสื้อวอร์มที่เราใช้ไปเราต้องทอดครับเอามาห่อแกงนั้นนะว้าร้อยเว้ยเสร็จแล้วต้องแค่ไปกับก่อนนี่ก็จะตรวจน้ำเสร็จพอไปถึงแก่รถนะครับเราก็เอาลมที่ป้องนะครับแควนกับเฮนนะครับแล้วก็เอาเสื้อวอร์มครับใส่ในกลางหน้ารถครับเสื้อวอร์มโปรมีแกงอยู่ข้างในครับเสร็จแล้วเราต้องเอาหมวกกันน็อกครอบไว้กันครับเผื่อป้องกันเพราะจริงๆก็ตามบันนั้นด้วยฮะต้องขี้ตกเขื่องถ้าห่างจากบ้านงาน500เมตรสตาร์ทได้เลยครับเชียงจะไม่ไปถึงแก่บ้านงานถ้าห่างแค่100เมตรต้องรุ่นมาก่อนครับสตาร์ทรถครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะมีความชำนาญนะครับชำนาญเพื่อบอกขี้ออกมานะครับมือควายมือขวาจะเบนมือซ้ายกดโทรศัพท์กับกดไปน้อยครับกดไปบอก

ว่ากับนี่เธอเอามาแล้วนะแกงดิเตอร์ชาบหุ้งข้าวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปกินหลักนะจุ๊บจุ๊บป่ะนี่บุหรี่เก่งก็ทำแบบนั้นเพื่อนี่วัฒนธรรมมาเดานี่แกต้านี่นี่เหมือนตอนนี้นี่ต้านี่นี่ไม่มีคนหลักเก่งแต่ชอบกินก้องวีต้านี่นี่ทั้งเกตถ้าเขาไปทำข้าวอาชญากรรมข้าวเขายิงกันข้าวเขาหนำท่วมมาไปไหมสองคนนี้เดี๋ยวไปข้าวน้อยข้าวเด็กดูเขาจัดงานฟู้ดเฟย์ได้ไหมนั่นเขาจัดกินฟรีทั่วเมืองได้ไหมนั่นไปทันทีต้องก็เก่งกันเขาทำเดินตื้อกลองทำจ่าๆตึ้งโบอันโบในอันที่เขาออกบูธเขาอยากให้โบนี้ชิมอยู่แล้วมาค่ามาค่ามาชิมฟรีชิมฟรีค่าตึ้งโบนี้ไม่ใช่ชิมเปล่าๆหิวลบมาขันกะหลักกะลุยมึงทั้งเกเรถ้าเป็นข้าวฟู้ดเฟสไปทันทีวันก่อนตีหนึ่งแล้วจอยเขาไปทำข้าวแกชวนทุเรียนโบนี้ไม่ใจมีรายชื่อนี่ก็ไปเขากันก็ปล่อยรถไปกันคิดว่าได้กินเรียนแล้วไปถึงทุเรียนเขาแจกเรียนเนอะแจกปุ๋ยไม่ใจได้กินมาแต่นั่งเขี่ยวเล่นอยู่ค่อยร้องกว่านี้โยเต้เนี้ยกูไม่ออกชื่อมึงตั้มเหมือนดาราก็ซิตี้มันต้องชื่อยอพ่อหม้อคนหนึ่งชื่อยอจอคนหนึ่งไปเสื้อไปเองว้าพ่อหม้อกับจอมึงบายจะคิดที่กูไม่กล้าใจพ่อหม้อใจยิ่งอ่ะกูไม่รู้ใจยิ่งแต่ว่ามีเมียแล้วจอนี่กูก็ไม่รู้ใจยิ่งเหมือนแต่ว่าเอาจ้ะมึงตั้งเกเรจอไม่ใหญ่มีกี่คนเป็นผิงดังของนู้แลข้องคอยต่อผู้ต่อผู้เอากูเรียกว่าเจอเลยมึงอย่าว่าเจอเผื่อนคองเอาตายนั่นเนี่ยกูบอกไอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่มึงเล่ข้าวนู้มาไอ้แก้วข้าวย่อยข้าวที่ว่าพิจิกลบมาโอมาจากร้างแล้ววังนี้บิดเรียกดังขิ่งว่านติดกระลุยเม็ดกูชื่นชอบกูเกรงครับบิดเรียกกูวัดเปล่งบิดเรียกกูจำได้ตุกเปลกเลยอันสมมติว่าบิดเรียกมาเกจ้าท่านี่เอ็นบีทีสุราษฎร์ปากใต้ในมึงลงสัมผัสกูสัมผัสบิดเรียกแน่อย่างแน่บิดเรียกครับทำไมบิดเรียกถึงได้เลือกมาที่เอ็นบีทีภาคใต้สุราษฎร์ธานีครับโอ้ใจสั่งมาป่ะร่อยเว้ยร่อยเว้ยพี่เต๋ครับมาถึงที่ NBT สุราษฎร์ธานีแล้วรู้สึกยังไงบ้าง14อีกครั้งป่ะพี่เต๋ครับแล้วพี่เต๋มาถึงตอนไหนครับฝนตกที่หน้าต่างมาจึงคนตกที่หน้าต่างร่อยเว้ยกูตามมั่งนะพี่เต๋ตอนมาพี่เต๋ไปขึ้นเครื่องที่ไหนครับพันทิปไอ้งั้นห้างรอจินบิเซกูจากสนามบินสุราษฎร์มา NBT สุราษฎร์เนี่ยพิเศษมายังไงครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อเป็นเพลงปื้อเว้ยได้ใช้เวลานานนะฮะจากสนามบินมาถึงที่ NBT สุราษฎร์ห้านาทีกูเอามาแล้วพิเศษรู้สึกยังไงครับที่ตัวเองมาช้าเป็น2ชั่วโมงเลยเพราะนัดไว้10โมงแต่พิเศษมาเกือบบ่ายโมงนะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาช้าเป็น2ชั่วโมงเกลียดตัวเองป้าเฮ้ยเว้ยพี่เจครับได้ข่าวว่าพี่เจเคยเป็นแคว้นกับน้องแกนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้แล้วก็ได้ข่าวน้องแกนทิ้งไปเจอหน้าน้องแกนวันนี้พี่เจกมีอะไรจะบอกกับน้องแกนไหมครับเคยรักฉันบ้างไหมป้าลอยเว้ยพี่เจกมาต้านพี่ถ้าน้องแกนจะกลับไปคืนดีกับพี่เจกพี่เจกจะว่ายังไงครับอะไรก็ยอมมาเฮ้ยแล้วถ้าน้องแกนก็ไม่ยอมมีเย่อใยกับพี่เจกพี่จะคิดยังไงต่อครับไม่ยอมตัดใจไม่ยอมตัดใจนะ

แล้วถ้าเลิกกันตลอดไปนะน้องแกเลิกกับพี่เสกตลอดไปพี่เสกจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เสกจะเป็นยังไงสงสารว้าเฮ้ยเว้ยได้ข่าวว่าพี่เสกครับพี่เสกจะไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่จังหวัดสงขลาพี่เสกจะไปรถอะไรครับจักรยานสีแดงไปถึงป่าดอยกัวโอ้ร้อยเว้ยมาตานจริงพี่เสกเราที่บ้านหน้าที่เลยพี่เสกนะตาปนันหลงเพียงมั้งพี่เสกหลงเพียงวันนี้เหลือเพียงไม่หลายชุดกองพี่เสกมาเลยเพียงไม่หลายชุดกองพี่เสกเหรอเพียงอะไรไม่ตามกับเพียงไม่หลายชุดกองพี่เสกโอ้ชื่อเพียงว่าพ่อโยนงโอพ่อโยนงโอแปลว่าผู้หญิงนางเงินแกนได้แล้วผู้หญิงนางเงินเนาะดนตรีมาเลย

้านไปดีทิพนาตีแล้วนี่มีเพื่อนครับมึงหนองหนุนเขาตั้มตั้มบ่เลยตั้มเลยตามประวัติว่ามึงอยู่ปือประวัติมาจากน้อยเกิดแต่น้อยน้องนุ่นแกว่งครับนะกุ้ยเกียรติกี่ขาเราตาตามประวัติสมภพกูราเม็ดตัวสมภพมึงเออว่างี้ไม่ธรรมดาเลยสมภพไรโกนมึงยินไหมตัวระทับไปทูในห้องน้ำไรว่างนี้ดูไปโรงรถดูไปโรงรถกูมาถึงตั้งแต่เก้าโมงแกอะไรการที่เป็นมุ่งมึงเลยอย่างเร่งโทรศัพท์อยู่เลยแรงแกน้อยรุมรถนุ่มเลยถึงหลังที่ครัวเขาได้ยินเดี๋ยวเวียนยืนเวียนรบตึกเดินเร่งรบตึกรุนเร่งรบตึกเดินเร่งรบตึกวันนั้นมึงเลยเลยเดินโยนโซนออกจากโอเทรนวิธีนี้เลยเดินโยนโซนโอ้คงลืมเลยโทรศัพท์พลื้นถึงยามามมึงเลยยามามพอยามามแกไม่ทุนใจยามมันหน่อยใจลาออกเร็วเลยก็รับลำยามไม่อยู่นู้นสมภพเลยตัวทำไมยามออกทุ่งโดนหย่อนซ้อนมึงเลยปกติออกจากสถานีมันต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเหตุเดียวว่าอันโน้หลุดลีกันเมื่อวานชนกันเองไล่กันโดนป้ามนาปมโดนป้ามนาปมตำรวจเล่นเลยตัวหลุดจากสมภพว่าซอยแรงถูกทับมายุดตำรวจเรียกสมภพโดนไปตุ้งซ้ำแยงโอ้นู่นั่นโอ้ไม่เดียวกว่าโดนฟาดไปหลังนั่นเกี้ยวนัวโดนออกก็ตาเป็ดแล้วสมภพเออไปพบพิธีอยู่แกนู่แล้วอยู่ไหนศูนย์ประชาธิปไตยแกนะโยตั้งปีมึงสมภพเครียดอะไรเดียวไหนมึงหลาประวัติไอ้หนองหนุนกว้างที่ก็ต้นใจไหนมึงกูเราได้หนองหนุนแต่ว่าพี่เด็กตันสมัยวันนี้ต้องเร่งกำโยลาวกำโยมึงเปลยได้ตัวกูเปลยเองว่าไงดีนะกูชื่อยอดทองกูชื่อยอดทองเออใจได้ใจได้นามสกุลโชโนโทนามสกุลชำนานเตงอะมันกูเป็นคนโจโวโนโคโสโทมโรกูเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเออดีๆๆใจได้ใจได้คิงไอ้โจเออกูมาอยู่กับนสตสสพมสปกูมาอยู่กับหนังสีโตสสีพัดมา10ปีปิดอะไร2ปีเอาไหมเดี๋ยวไหมโยมาสอปอสามปีสี่ปีเออแหละแต่มึงโยกี่ปีก็เหลืองมึงแต่กี่การตายถึงที่เนี้ยเออกูเกิดมาในคอคอทอยจครอบครัวที่ยากจนเฮ้มาต้านมาต้านชีวิตกูเลยอตคขอสอตดทจตอชีวิตกูก็เลยอัตคัดกัดสนต้องดิ้นรนช่วยตัวเองเฮ้ยรวยรวยรวยโอ้กิ้งไอ้ตู้เปรได้ไม่ลุยคำย่อเออกูเป็นคนอพอชมึงเป็นคนอะไรวะอพอชเอาเพอเอาจางอ๋ออาปั๊บอับโชคมีเอาเพอเอาจางเฮ้ยเปรพิษมั้งไม่จำพลือตอพอมอโยแต่มาอยู่ก็กับนสตทหดขแต่พอมาอยู่กับหนังสีโตทำให้ดีขึ้นกูเที่ยวไอ้ดอกข้ออันกูเที่ยวแปรพิษดีขึ้นดีขึ้นใช่ได้ตจวจกตวสกตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้สักก้อนเพื่อจะเอาไปดมเพื่อจะเอาไปดูดม้าเอาไม่จ่ายดาวมอเตอร์ไซค์น้องหนุนก้าวใจแล้วนะชีวิตก็ต้องก็ราวประวัติไอ้กว้างดีเหมือน
เฮ้นี่เราอยู่ในเวทวงนี้กูจ้าจ้าเราเก้าไอ้โต้มึงจะเป็นหนักข้าวไม่กูไม่เป็นหนักข้าวกูจะไปอันข้าวนี่เขาจองเอ็นบีทีทุราชข้าวถ่องทิ้นเขาประกาศรับสมัครอยู่กูจะไปสมัครกูจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อบ้านส่วนน้อยส่วนที่เป็นอันข้าวนี่แหละบุซบแล้วอันข้าวที่หนึ่งคงจะบุ้งไม่ธรรมดาได้แต่ได้เลยอาทิตย์ไปเจอบ้านนานก่อนมึงเอาแต่คนเราเก็บใช่ไหมกูว่าไม่คืนยี่สิบปีนี่น่าได้ได้ตั้งสามหมื่นพอเราคอยเล่งมึงอันข้าวได้อันได้ทีนี้ข้าวมีไล่เบฟันในหลงข้าวนู้นี่มึงอันได้ไหมข้าวรับอรุณคือข้าวรับอรุณเมื่อวันนี้เพื่อนของบ่าวบอลอยู่กรุงเทพจะมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ่าวบอลที่สุราษฎร์โทรมาบอกว่าบอลเราขึ้นรถบกสที่สายใต้ประมาณทุ่มหนึ่งมาถึงนี้ประมาณหกโมงเช้าเพื่อนของบอลมีชื่อว่าอรุณให้บอลไปรับด้วยพอห้าโมงกว่าบอลก็ขี่รถฮาร์เลย์จากที่สถานี NBT สุราษฎร์ไปที่บกสไปรับเพื่อนที่ชื่ออรุณจบข่าวรับอรุณอื้อร่อยเว้ยจบข่าวรับอรุณเนี่ยต่อไปเป็นข่าวช่วยชาวบ้านข่าวช่วยชาวบ้านปราโมทไปทำข่าวน้ำท่วมแถวแถวพลุพลีน้ำท่วมที่พลุพลีน้ำท่วมหนักแต่รถของปราโมทรถของ NBT เป็นรถสูงโฟวินชาวบ้านลอยคออยู่ 3-4 คนปราโมทก็บอกกับรถหยุดคือดาขี้หยุดแล้วลงไปช่วยยกชาวบ้านขึ้นมาจากน้ำจบข่าวช่วยชาวบ้านรอยเวลาพอเลยขันข้าวช่วยชาวบ้านพบกันแล้วทีหน้าก็มีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
5: ปากซอยเท่าไหร่พี
6: ่80ครับ
5: 60แหละใกล้ๆแค่นี
6: ้80แล้ว
5: 60นะพี
6: ่80ไปพี
5: ่ฟังก่อนดิพี่60
6: 80
5: 60
6: รีบ
5: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
7: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80

0: ลดหวานลดโรคจากสสส.
1: มันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา 8:00 นถึง 9:00 นเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
2: เฮ้เจ๋ง
3: ว่าไง
2: ช่วงนี้แรงจัดเลยอ่ะเองเตรียมตัวรับมือยังไงบ้าง
3: ตามนี้เลยจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำใช้อย่างคุ้มค่าลดการปลูกพืชใช้น้ำมากและสุดท้ายติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา

นครศรีธรรมราชเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้งานหัตถศิลป์กำลังถูกแต่งแต้มด้วยมิติใหม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคอมมูนิตี้เล็กๆที่ใช้ความรักความอบอุ่นและภูมิปัญญามารวมตัวกันค่ะในชื่อกลุ่มปันปักเย็บถักย้อมเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

0: ก็เริ่มจากตัวป้าแป้นเนี่ยค่ะชอบงานนี้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับอบรมที่หนึ่งของพช.นะคะแล้วทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาพอมีออเดอร์เข้ามาก็เลยจำเป็นต้องรวมเพื่อนๆมาช่วยก็เลยได้เป็นกลุ่มแล้วทางกรมการจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานทำที่บ้านค่ะ
1: ทำมานานหรือยังคะกลุ่มเรา
0: จดทะเบียนที่กรมการจัดหางานจังหวัดนี้ก็เมื่อปี63ค่ะปี63 2563
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเราต้องผ่านอะไรมามากมายเลยก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชื่นชอบในการที่ทำสิ่งอะไรต่างๆแบบนี้มีพื้นฐานในเรื่องของการทำผ้าหรือว่าเย็บถักย้อมอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: จริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเรียนเย็บผ้าอะไรมานะคะก็เคยไปเรียนสมัครเรียนอยู่เรื่อยๆแบบระยะสั้นๆนะคะเท่านั้นเองค่ะก็ด้วยความชอบซะมากกว่าค่ะ
1: นี่คือแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นเนาะจากพื้นที่นครศรีธรรมราชของเราถ้ามองชิ้นงานที่เราผลิตในวันนี้ค่ะมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ายังไงบ้าง
0: ก็เริ่มต้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ทำให้สามารถ

0: จุดลูกค้าคือเขาก็อยู่ที่ทางที่เขาสนใจไปจำหน่ายเนี่ยไปวางที่สนามบินสุวรรณภูมิไปวางที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ได้มีโอกาสที่สำคัญก็คือร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีแล้วก็ทำให้คนรู้จักกลุ่มเมืองนครปันปักมากยิ่งขึ้นตรงร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะ
1: สิ่งที่เราได้รับกลับมาหรือว่าฟีดแบ็กจากคนที่เขามาเห็นชิ้นงานของเราเข
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้าง
0: ก็เขาบอกว่าเป็นงานที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นงานของแบบชาวบ้าน
1: ค
0: ชา
1: ่
0: ว
1: ะ
0: บ้านค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราได้โชว์ความเป็นคนใต้ควา
0: ใช
1: มเป
0: ่
1: ็นภาค
0: ใช่
1: ใต้ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของใต้
0: ค
1: เนี่
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ค่ะมันจะส่งผ่านอะไรต่างๆได้มากมายแต่กลุ่มของเราเลือกที่จะส่งผ่านสิ่งที่เป็นความใต
0: ใช
1: ้
0: ่
1: นี้
0: ใช
1: ผ่
0: ่
1: าน
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ส
0: ่
1: ื้อผ้าผ่า
0: ใช
1: นก
0: ่
1: างเกงผ่านกระเป๋าอย่างบ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: โต๊ะนี้นะคะมีทั้งกระเป๋าที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: อ่ะอันนี้จะลงไปต่อยังไงคะเนี่ยแป้งคะ
0: อันนี้ก็จะมีคนปักส่งมาเป็นผืนผ้า
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็คนปักส่วนใหญ่ก็บางทีเย็บจักไม่ได้ก็จะมีคนเย็บขึ้นกระเป๋าแล้วก็จะมีคนสอยอีกทีหนึ่งก็กระเป๋าหนึ่งใบเช่นใบนี้ก็จะใช้3คนนะคะท
1: ก็
0: ำสา
1: ไม
0: ม
1: ่
0: ค
1: ได้
0: นท
1: ง่ายนะ
0: ำค
1: เพร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ะว่าคนที่ปักบางทีก็เย็บไม่เป็น
0: อ่า
1: อ่ะคนที่เย็บบางทีก็ไม่ถนัดจะปักน
0: ใช
1: าน
0: ่
1: อย่างนี้
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: คะด
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ง
0: ่
1: นั้นแล้วเราก็จะมีแบบว่าผู้ที่
0: อ
1: ม
0: ่
1: ี
0: า
1: ความสามารถใน
0: อ่
1: ศ
0: า
1: าสตร์ด้านนั้นๆนะคะมา
0: ค่
1: ระ วมตัวกันอยู่ที่นี
0: ท
1: ่
0: ี่นี่
1: น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คะอันนี้เราส่งขายที่ไหนเป็นหลักไหมคะ
0: อัน
1: หรือ
0: นี
1: ท
0: ้
1: ำตามออเดอร์เลย
0: ก็เดิมทีก็เริ่มไปวางที่ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี
1: ค
0: ่แหล
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ค่ะที่แล้วก็งานโอท็อปเมืองทองแล้วก็ได้พอดีได้น้องเขาที่ไลฟ์ไปสิงคโปร์ก็น้องเขาก็จะสั่งเยอะหน่อยจนติดพันมาต้องทำส่งเขาอยู่เขาก็จะไลฟ์ไปสิงคโปร์ขายดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาวันเมืองทอง9 วันเนี่ยวันแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไลฟ์สินค้าพวกปักอย่างเงี้ยหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: วันเดียวว
1: ันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่
0: ค่ะ
1: มาบอกว่าเรามีอะไรขายบ้างนะ
0: ค
1: คะ
0: ่ะ
1: เราไม่ได้มาขายของนะคุณผู้ชมแต่เราม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: โชว์ความเป็นนครศรีธรรมราช
0: จ้าจ
1: เร
0: ้
1: า
0: า
1: โชว์พลังของคนนครท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: วันนี้เราไม่ได้หยุดนิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมก็ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการล่มสลายของศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ก็ไม
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ใช
0: ่
1: ่เพรา
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: เร
0: ่
1: าเป็น
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันใน
0: ใช
1: การ
0: ่
1: อนุ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ัก
0: ่
1: ษ์ความเป็นนคร
0: อ่
1: น
0: า
1: ะอนุรักษ์ความเป็นใต้
0: ค่
1: เน
0: ะ
1: ี่ยพอเราหันมามองปุ๊บเรารู้เลยเนาะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: น่นอนว่า
0: ภาคใต้
1: ภาค
0: ภ
1: ใต
0: าค
1: ้
0: ใต
1: แน
0: ้
1: ่นอนอ่ะเป็
0: ใน ช
1: ล
0: ่
1: ายอันนี้เป็นเขาเรียกผ้
0: ผ
1: า
0: ้า
1: อะไร
0: ปาน
1: ะ
0: เต๊ะ
1: ผ้า
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: าเต๊ะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นลายแบบนี้เชื่อแน่นอนมาจากภาคใต้แน่นอนอ่ะแล้วที่ไหนล่ะโอ้ยนครศรีแน่ใช่ไหม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เพราะผ้าแบบนี้มันเป็นผ้าเอกลักษณ์ของเมือง
0: ข
1: น
0: อง
1: ครศรีธรรมราชของเรา
0: ค่ะ
1: อะไรยากที่สุดเท่าที่เจอมากับการผลิตชิ้นงาน
0: มันด้วยความหลากหลายนะคะก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะมีงานฮานบาติกด้วยนะคะงานบาติกเช่นกระเป๋าเนี้ยเราวาดลายขึ้นม
1: อ
0: า
1: ัน
0: เอ
1: นี้
0: ง
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: น
0: แ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ่
1: วว า
0: ่า
1: ดเอง
0: ก็วาดเองค่ะอย่างข้างหลังด้วยนะคะ
1: ค่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยก็ต้องวาดขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามีขั้นตอนเยอะขึ้นต้องวาดผ้าขึ้นมาก่อนถึงจะมาทําเป็นกระเป๋าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยถ้าผ้าปาเต้นี่เราก็ซื้อผ้าสําเร็จรูปปาเต้มาเย็บได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนที่มาช่วย
0: ก็เยอะอยู่ค่ะ40-50 คนอยู่นะคะเยอะอยู่
1: เพียงพอไหมคะกับความต้องการของชิ้นงานตอนนี้
0: ก็เป็นช่วงเป็นช่วงเร่งช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆกลุ่มอะค่ะอยู่ที่นี่แหละกลุ่มแต่
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: เวลาเอางานไปทำอย่างที่บอกช่างปักก็หนึ่งคนช่างเย็บก็หนึ่งคนเขาก็รับงานไปทำท
0: ที
1: ่
0: ี่
1: บ้
0: บ
1: าน
0: ้านค่ะช่างปักก็มีหลายคนค่ะช่าง
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ักมีหลายคน
1: ตร
0: ช
1: ง
0: ่าง
1: นี
0: เ
1: ้
0: ย็บก็หลายคน
1: ป้าแป้นบริหารจัดการยังไงในเมื่อเราบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเขาก็ทำง
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: ที่บ้านแล้วมาส่งอะไรเงี้ยการสื่อสารหรือว่าการดำเนินงาน
0: ค่ะ
1: การทำความเข้าใจระหว่างงานกับกลุ่มตรงเนี้ยป้าแป้นวางแผนยังไง
0: ค่ะคือบางคนเขาเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เราก็สอนงานปักไปให้ทำเป็นแล้วก็เริ่มจากชิ้นงานเล็กให้เล็กๆไปก่อนแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นเห็นว่าทำได้ก็เขาก็ทำได้ต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็อย่างงานปักก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ต้องสอนก่อนบางคนก็อาจจะมีบางคนก็ไม่ต้องสอนถ้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: อื
0: เหมือน
1: ม
0: งานเย็บก็เหมือนกันก็ หลายคนก็จะมีพื้นฐานการเย็บอยู่แล้วก็ไม่ต้องสอนอะไร
1: ดีจังเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะเปิดรับคนที่
0: ค่ะ
1: มีความสามารถ
0: ค่ะ
1: ทางด้านนี้เข้ามาก็ถือว่าโอกาสนั้นก็ด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ทั้งกับเราแล้วก็กับช่างที่เข
0: ใช
1: ้าม
0: ่
1: าด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะตอนนี้ช่างก็ขมักขม้นกันทุกๆส่วน
0: ค
1: เลย
0: ่ะ
1: ทีเดียวนะคะงานที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่รับตามออเดอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็
0: ค่ะ
1: ส่งออกต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะ
0: ค
1: ซึ
0: ่
1: ่
0: ะ
1: งเราขายมาตรฐานขายเอ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ลักษณ์ขายความเป็นนครศรีธรรมราชป้าแป้นว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยไหมของนครศรี
0: ตอนทำก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นนะคะก็แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าทำให้ดีพยายามทำให้ดีแล้วก็ให้ราคาจับต้องได้คุณภาพดีจับต้องได้แล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งขันกับเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าอย่างพอเราไปงานเมืองทองธานีเราก็จะไปเห็นงานผ้าของภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็นึกเหมือนกันว่าเราที่กลุ่มเราต้องทำสินค้าให้สู้กับกลุ่มอื่นๆได้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะนะเรา
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ไปเห็นจริงๆของภาคอื่นๆก็เชื่อว่าส
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ยสดแล้วก
0: ใ
1: ็
0: ช
1: ง
0: ่
1: ดงามไม่
0: ใช
1: ต่
0: ่
1: างนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นกลิ่นอายของแต่ละภาคก็ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่เหมื
0: ่
1: อนกันวันนี้พอภาคใต้สมมติเราได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมรา
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: เวลาไปเจอภาคอื่นๆเราก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: า
0: ะ
1: มารถคุยกันได้รู้เรื่องว่าโออ
0: ื
1: เค
0: ม
1: ภาคเหนือมีอะไร
0: ใช่
1: ภาคอีสานมีอะไรนี่ภาคใต้เรามีสิ่งนี้น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: มาให้คุณได้เห็นกันโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช
0: ค
1: ถ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าวันนี้เรามองไปรอบๆพื้นที่แห่งนี้เราก็จะได้เห็นว่ามี
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ระกาศมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําใ
0: ค
1: ห้
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ราเกิดความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็มีการันตีนะ
0: อื
1: ใช่ไหมค
0: ม
1: ะมีรางวัลอะไรที่ป้าแป้งมีความรู้สึกว่าได้มาแล้วเราแบบภาคภูมิใจที่สุดเลย
0: อ๋อจริงๆก็มี2 ชิ้นนะคะ
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ก็มาด้วยความยากลำบากชิ้นหนึ่งก็คือของกรมการจัดหางานก็คือเป็นกลุ่มเบสแพลทิสน
1: ค
0: ะค
1: ่ะ
0: ะก็คือกลุ่มทำงานที่บ้านเข้มแข็ง
1: อื
0: นะค
1: ม
0: ะซึ่งก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแข่งขันทั้งประเทศ77 จังหวัด
1: ค่ะ
0: ก็ได้เข้ารอบหนึ่งจังหวัดใน6 จังหวัดแต่ได้รางวัลชมเชยอันนั้นคือของกรมการจัดหางาน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือเราอยู่ในระดับท็อป6
0: ท็อป6
1: ขอ
0: ข
1: ง
0: อง
1: เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
0: 77 จังหว
1: มั
0: ัน ด
1: ยา
0: ป
1: ก
0: ี
1: มากเลยใช่ไหมแป้ง
0: ก็เห็นเก็บข้อมูลแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเป็นรองอธิบดีเป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำมาก็สูงๆอยู่ก็เลยว่าโอ้เขาก็คงคัดอย่างดีๆนะค
1: แล้
0: ะ
1: วต
0: ก็
1: อน
0: เล
1: นั
0: ย
1: ้นคิดว่าเราจะได้ไหมตอนนั้น
0: ก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้
1: แต่ก็ได้มา
0: ค
1: เป็น
0: ่ะ
1: ความภาคภูมิใจนะคะ
0: ค่ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะจริงๆกลุ่มเราก็ไม่ได้ทําเยอะเพราะเราจะเน้นให้คนได้ทํางานกลุ่มป้าแป้นเนี่ยจะเน้นได้มีอาชีพได้มีงานทําเหมือนกับว่าทําที่บ้านช่วยที่บ้านแล้วก็ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นจริงๆเป็นเดิมนะแต่ก็มันมีงานหนึ่งก็คืองานบาติกงานบาติกเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราก็เข้ารอบระดับประเทศนะคะก็ประมาณ10 ผืนสุดท้ายของประเทศนะคะซึ่งเราก็มองว่าเราทำไม่ได้เยอะแต่ว่าเราได้เข้ารอบถึงนี้เราก็ภูมิใจค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปป้าแป้นวางแผนเอาไว้ว่าจะน
0: ค่ะ
1: ำพากลุ่มจะนำพาแฟชั่นสวยๆที่ส่งเขาเรียกว่าผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันเป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราชนะส่งต่อเรื่องราวนี้ต่อไปยังไงบ้างวางแผนไปไหม
0: ค่ะก็มีสถานที่จัดจำหน่ายอยู่หลายแห่งนะคะก็คิดว่ารุ่นต่อไปคนที่ทำได้ก็ดูถึงความเหมาะสมเขาก็คงต้องดำรงไว้ให้ได้กันนะคะก็คงจะรู้ว่ากลุ่มจะอยู่ได้เพราะอะไรเราต้องเน้นทั้งคุณภาพดูราคาต้องช่วยกันนะคะคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: และทุกอย่างมีต้นทุนนะคุณผู้ชม
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามานําเสนอความเป็นใต้ความเป็นนครศรีธรรม
0: ค่
1: ระ าชแล้วเราไม่มีต้นทุนเลยก็ไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: การได้มาซึ่งการค้าขายหรือการได้
0: อ
1: ม
0: ื
1: าม ซึ่งเม็ดเงินต่างๆเข้าสู่พื้นที่นะคะไ
0: ค
1: ด้
0: ่ะ
1: หล่อเลี้ยงชุมชน
0: ใช่
1: ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะคะที่ม
0: ใช
1: า
0: ่
1: ร่วมกันทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เกิด เขาเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแน่นอนทั้ง
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: จังหวัด
0: ใช่
1: ทั้งต่างจังหวัดแล้วตอนนี้เราก็มีออเดอร์เข้ามาจากต่างประเทศด้วยดังนั้
0: ค
1: น
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ิ่งนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจนะคะเรามองถึงการส่งต่อเรื่อ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: รา
0: ่
1: วดีๆส่งต
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่
0: ค่ะ
1: เรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะม
0: ค
1: า
0: ่
1: จ
0: ะ
1: นถึงทุกวันนี้ส่งต่อสู่สายตาและถ้าคุณอยากจะใช้มันคุณก็แค่จับจ่ายแล้วก็นําไปใช้นะคะมันจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยและ
0: ค
1: ทุ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ชิ้นงานมีคุณภาพทั้งสิ้นการันตีด้วยรางวัลนานาชนิดที่ได้รับมาค่ะวันนี้เราถือว่ามีความเข้มแข็งนะคะป้าแป้นก็
0: ค
1: ให
0: ่
1: ้
0: ะ
1: กําลังใจก็แล้วกัน
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้มแข็ง
0: ได
1: ต
0: ้
1: ่อไป
0: ค่ะ
1: ในอนาคตเลยแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจไปด้วยกันว่านครศรีธรรมราชเรามีดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะนี่ค่ะแฟชั่นที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะ

พอดีพี่ยังทำงานที่บ้านค่ะทำงานปกติก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำออกแบบให้น้องเพราะน้องรับออกแบบลายผ้าพี่ก็ทำเกี่ยวกับแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นหาตัวอย่างค่ะแล้วพอดีป้าเข้าไปหาช่างก็ได้คุยกันแล้วก็ได้มาทำของป้าด้วยกับที่นี่ก็ประมาณ5ปีได้แล้วกลุ่มของป้างานจะไม่ซ้ำใครเพราะมันเป็นงานแบบไทยๆด้วยมันเข้ากับภาคใต้บ้านเราเป็นปะเต๊ะมันเป็นงานที่ว่าสวยสำหรับเราที่เราเป็นช่างเราบอกว่าโอเคสำหรับงานจุดนี้พอเรามาดีไซน์เรามาดีเทลงานมันก็ดูดีก็พวกเนี่ยเป็นเสื้อที่ว่าเป็นงานดีเทลที่ว่าตกแต่งเอาลูกปัดมาประดิษฐ์หรือว่าเอาแบบสีมาตัดแต่งพวกนี้งานพวกนี้มันจะขายง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับตลาดเพราะว่าเหมือนทั่วไปเหมือนงานโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ผลิตให้มันก็จะต้องมีช่างแบบประเภทนี้ทำงานพวกนี้ค่ะทำทุกวันยกเว้นไปธุระติดธุระติดงานแต่จะทำทุกวันงานพวกอยู่ที่ฝีมือแล้วก็การพัฒนาฝีมือของช่างด้วยเป็นองค์ประกอบชอบค่ะชอบมากเพราะว่าขอพ่อทำพ่อจะแม่เรียนอันนี้ขอพ่อเพราะว่าความชอบพ่ออยากให้ไปเรียนแบบสายอื่นพ่อบอกว่าหาตังค์ให้กว่าแต่พี่ชอบขอดื้อแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ดื้อค่ะดื้อแต่ว่าตรงนี้คือเราเหมือนเราถนัดก็คือความหลากหลายในงานผ้าค่ะปกติพี่ก็จะทำแบบพวกเย็บเครื่องแบบบ้างหั่นพวกเสื้อโปโลหั่นผ้ากีฬาเสื้อช็อปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจากงานของป้าก็พวกสไตล์เป็นปะเต๊ะเป็นผ้าไทยที่ป้าแกถนัดแล้วก็มีกระเป๋ามันเป็นเอกลักษณ์อะค่ะมันเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เหมือนที่ตอนนี้ป้าทำก็เป็นพวกตัวหนังตะลุงตัวนางวาสนาแล้วก็เป็นกระเป๋าหันปักเป็นปะเต๊ะอะไรพวกนี้ตอนนี้ค่ะมันสามารถที่ว่าจะกระจายไปได้ทั่วโลกตอนนี้นะแต่ว่าช่างก็ต้องมีความประณีตในงานด้วยใส่ใจรายละเอียดสักนิดนึงแล้วมันก็ผ่านเหมือนอย่างป้าเป็นกลุ่มเป็นตรงเนี้ยถ้าว่าช่างใส่ใจรายละเอียดให้ป้าสักหน่อยป้าก็ไปไกลงานมันก็ได้กระจายแล้วก็ช่างก็ไม่ขาดงานอันนี้คือหลักสำคัญของช่างต้องมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วก็รักในอาชีพของตนเนี่ยมันถึงจะไปได้คือความสุขของพี่ก็คือได้ทำงานทุกวันนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยคือรักในงานตรงนี้

0: โอ้วันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
1: นี่น้ำฝน
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้ามาค่ะโอเค
1: น้ำฝนเราจะทำงานที่บ้านพอมีลูกน้อยลูกอ่อน
0: ลูกอ่อนคือคนนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: สวัสดีครับลูกอ่อนจ้าเลย
2: เด็กเริ่มจะกลัว
1: งานของน้องฝนปักนะคะนี่น้องฝนปักเองงานไหนบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะ
3: ใส่หู
1: แล้วก็ใส่หูนะคะเนี่ยก็ปักแล้วก็มาสอยได้ค่ะนี่คนนี้กรมการจัดงานส่งมาค่ะสำนักงานจัดงานส่งมา
4: ทำมานานหรือยัง
5: ทำมานาน
6: ปีแล้ว
5: เออทำมา4ปีแล้วค่ะ
6: 4ปีแล้ว
5: ตั้งแต่ตอนแรกทำงานกรุงเทพแม่ป่วยอะค่ะแม่ป่วยก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับบ้านมาดูคนป่วยเพราะว่าติดเตียงตอนแรกไม่คิดว่าจะทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ส
6: ุ
5: ดท้ายคือทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็สองท้ายไปสองปีหมด
0: แต่เราก็คือโชคดีที่เราก็มีอาชีพ
1: พอได้ทำที่บ้านพอได้นั่ง
5: เนี่ยค่ะเพราะว่าไม่สามารถไปทำงานบริษัทได้เลยเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วประสบปัญหาก็คือมาท้องเจ้าตัวเล็กด้วย
6: สามีช่วยทุกไปทุกแต่งงาน
5: ตอนแรกๆก็มาทำงานที่นี่นะคะมาป้าอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเวลาแบบท้องแก่ขึ้นมาไม่ไหวก็เลยต้องขอป้าบอกป้าส่งงานนะที่บ้านนะป
6: ้
5: าต้องส่งให
0: ้
5: ส่งด้วยรถสองแถวเรานี่แหละค
0: ่ะก็คือตอนนี้รู้ตัวไหมคะว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยในส่วนสำคัญที่ทำให้วันนี้เราได้ส่งต่องานฝีมือที่เป็นงานเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชออกสู่ตลาดสู่สายตาประชาชนรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า
6: เขาฝีมือค่ะ
5: ไม่เพราะว่าอะไรค่ะหนึ่งมันต้องขอบพระคุณป้าเพราะเราไม่มีงานเลยเราหางานตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพหางานอยู่ประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กจัดหางานเขาป้าประกาศในเฟซบุ๊กว่าแกรับคนทำงานมือสามารถรับไปทำที่บ้านได
6: ้ก็เลยดู
5: เลยค่ะ
6: โอ้โห
0: อ่ะถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจก็แล้วกัน
1: คนก็เป็นคนมีฝีมือมากน้องเนี่ยเห็นไหมสวยไหม
0: สวยค่ะ
1: เนี่ยสวยมากคนเนี่ยเขาทำสวย
0: ค่ะ
1: ป้าก็เอ็นดูมันนะ
0: โอเคก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วกันว่าวันนี้กลุ่มนอกเหนือจากที่จะแบบได้สืบทอดงานนครศรีธรรมราชให้เป็นแฟชั่นที่ส่งสู่สายตาทุกคนที่ได้เห็นแล้วนะคะเรายังเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะทำงานอยากจะมีรายได้
5: ใช่กลุ่มพวกนี้มีเยอะนะคะที่เขาไม่สามารถหางานที่ทำงานเช้ากับเย็นได้เพราะว่าหนึ่งเขาติดทั้งดูแลพ่อแม่หรือดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานพวกนี้เป็นงานส่วนหนึ่งที่ช่วยคนกลุ่มนี้ได้เยอะมากเลยนะคะ
0: โอเคทำงานปักใช่ไหมคะนานไม้ใบหนึ่งกว่าจะเสร็จหรือแล้วแต่ลาย
3: แล้วแต่ลายค่ะ
1: แล้วแต่ลายแล้วแต่ลาย
3: กระเป๋าแต่ละใบบางวัน2วัน3วันแล้วแต
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะก็ไม่นานเนอะ 2-3 วันกับว่าแบบเราก็ทำงานที่บ้าน
3: ขั้นตอนนะคะปักเสร็จกลับส่งกลับมาหาป้าลีดเสร็จกลับไป
1: ต้องมาเย็บมาเย็บปักก่อนแล้วเย็บแล้วถึงจะไปสอย
0: แล้วเราแฮปปี้ไหมล่ะ
3: ก็แฮปปี้ในค่ารายได้ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะ
3: การซื้อนมซื้ออาหาร
0: ใช่ไหมกลุ่มดีอย่างนี้นี่เองนะคะนี่อันนี้นกอะไรคุณป้าบินหลาเปล่า
1: คุณป้าก็เอามาจากทั่วไป
0: ใช่อันนี้ดูเลยนะถ้าเป็นนกบินหลานกบ้านเรานะคะเห็นไหมสวยก็คือใบหนึ่งจะวัน2วันอะไรก็แล้วแต่ลายถ้าลายยากหน่อยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแบบ
1: มาเพิ่งมาเลย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมเราก็รักคนที่ช่วยเหลือเรา

พี่ช่วงนั้นพี่ตกงานค่ะตกงานก็เลยพี่สาวก็รู้จักกับป้าแป้นทีนี้พี่สาวก็บอกว่ามาของานของป้าแป้นนะว่าให้น้องสาวเขาได้มาช่วยเย็บปักอะค่ะเพราะเราก็เย็บผ้าเป็นบ้างเย็บกระเป๋าสอยกระเป๋า

กลับบ้านไปทำที่บ้านค่ะก็จะหลายวันหน่อยเพราะว่าเปิดร้านเปิดหน้าร้านด้วยแล้วก็รับชมผ้าด้วยแล้วก็บางทีก็เอาไปตัดเองด้วยตัดเย็บชอบในผ้าที่ทำผ้าปะเต๊ะอะไรแบบประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบใส่ผ้าปะเต๊ะอยู่แล้วก็พอตัดออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เออก็หน้าใช้หน้าใส่ยอมมีงานเยอะทํางานกลางคืนบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยถ้าผ้าของป้ารีบก็กลางคืนไม่ต้องนอนเย็บยันสว่างเลยทํามาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยน มีคนอื่นที่ว่ามาชักชวนไปเย็บของเขาอะไรแบบนี้ก็หลายคนอยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนใจที่ว่าจะอยู่ตรงนี้พอเป็นแกก็ใจดีได้หมดอ่ะวันนี้ไม่มีตังค์นะขอเบิกก่อนได้ไหม ก็ได้นะได้ทันทีโอนทันทีเลย ไม่มีไม่รอช้าเลย ก็อยากให้มีไอ้ประเป็นมีลูกค้าเยอะๆจะได้งานเข้ามาหาเยอะๆ

วันนี้กลุ่มปั้นปากเย็บถักย้อมแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ทำแค่ผ้าแต่นี้คือการปั้นโอกาสปั้นรายได้ให้ชุมชนและการปรับตัวของงานหัตถศิลป์เมืองนครให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: พิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
5: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
7: เราคุณไทยภาคภูมิใจในชาติไทยร่วมเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจคุณไทยทั้งชาติ
8: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้อะแม
9: ่ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
10: ่ากลับบ้านกันนะครับ
11: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
12: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
13: นี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
14: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเกษตรทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค
0: ่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ก็คือเป็น
0: ช
1: ุ
0: มชน
1: อ
0: บต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่ะหลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
1: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

ก็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาทิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากการบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ้นค่ะและตอนนี้นะคะพี่ส้นก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี่มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้2ก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาลัยชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: ันนี้นะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี้ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะว่าอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นลิ่นด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่า
0: อ๋อมันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่แต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก่
0: เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก
0: ่
1: ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรไมต์สารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของร.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15วัน20วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรามา
1: เราจะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอาสองถังเลย
1: ใช่สองถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
2: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
2: กวนก่อน
0: ลุงเอาจับ
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสัตว์พอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสัตว์ทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไร
1: เติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
1: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
1: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมอแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ 13 ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: กินเหม็น
1: ใช่
0: กินเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขให้ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: แล้วก็ใส่แล้วไหมคะ
1: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
1: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้สักทีสองที
0: แล้วก็ต่อไป
1: ทีน
0: ี้
1: ก็จะเติมขุนมะพร้าว
0: ขุนอันไหนอันนู
1: ้
0: อันนี้หมดไหมคะ
1: หมดเลย
0: หมด
1: เลยอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
1: เทเลย

0: ก็อยากฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งถึงแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วม2-3อย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่
1: ม
0: แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
2: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่ดิจิตอลค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่ดิจิตอลบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: นี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจันใหม่ชัดๆใครจะไปพลาด
1: นี่แน
0: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
1: คิดจะสมัครงานออนไลน์แล้วสิอย่าหาทำนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
1: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
0: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
1: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
0: เกือบไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันน่ะ
1: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอยากให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
0: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพ่อมิจฉาชีพไม่ต้อง
1: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา168ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้เป็นบ้าน3หลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป็นว่าเป็นบ้านจีนผสมไทยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรานะครับนอกจากว่าความงดงามของบ้านทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเราจะมีการฝึกร้อยลูกปัดโนรานะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับหรือนิสิตนักศึกษาสามารถจะมาเล่าเรียนได้โดยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านหัตถกรรมโนราเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแหล่งฝึกดนตรีโนราด้วยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสดนตรีโนรานะครับภายในบ้านช่วงแรกซึ่งเป็นอาคารทรงจีนมีเหล่าเต็งนะครับแล้วก็เห็นว่าข้างหน้าก็จะทะลุปลุกปลงไปยังทะเลสาบบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหักศอกรูปตัวเอวนะครับเส้นตรงนะครับนี่คือช่วงที่1นะครับนะช่วงที่2
0: น
1: ะคร
0: ับ อันนี้เป็นช่วงที
1: ่2
0: ค่ะ
1: ที่2ก็ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ในการฝึกดนตรีด้วยนะครับฝึกดนตรีฝึกรำแต่ว่าเรามีการเชิดหุ่นพรานนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับนอกจากนี้แล้วบนบ้านเราติ้งนะครับเชิญขึ้นมาได้เลยครับอ
0: ันนี้คือจะอยู่ในช่วงที่2
1: นะครับช่วงที่2นะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนนะที่เราติ้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่สำหรับได้ชมบรรยากาศของครูโนราอีกรูปแบบนึง
0: ตรงนี้
1: ตรงนี้ก็เป็นเราติ้งคือวางที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านขุนสัมนรากรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งรำ
0: อาจารย์นั่งตรงนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์หนูก็นั่งฝึกรำตรงนี้นะครับหนูก็ซ้อมรำ
1: ตรงนี้ครับเพื่อน
0: ซ้อมรำตรงน
1: ี้นะคะนี่สองคนนั่งดีก็นั่งแปลกได้เพราะฉะนั้นนอกจากมีแล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
0: รอบๆใช่ไหมคะจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
1: ครับเป็นแรงบันดาลใจครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือข้างบนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันเรียนรันมาตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้ว

0: นะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะเป็นกริดเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี่เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นโคนนะครับจากที
1: ่ก็คือนายพรานนี่ก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ของการแสดง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลและนอกชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
1: ก็คือน้องๆที่มาด้วย
0: นะครับเพราะว่าจริงว่านิ้วมันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
1: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล
1: ้
0: วก
1: ็เ
0: รา
1: ก
0: ็มุมเล็กๆแล้วก็มีงานประติมากรรมแล้วก็งานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระสุทนจับนางพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทร.ซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มา
1: ห
0: มกไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปก็รินนี้ก็เป็นที่สำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็รินนี้คือฝาบ้านดั้งเดิมนะครับ
1: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
1: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเสื้อเหรอคะอาจารย์
0: ทำเสื้อหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้คือซ่อมแซม
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
0: ันนี้โครงเสื้อที่ทำมาใหม่ครับแต่เราไม่ให้นิสิตนักเรียนคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเสื้อโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับให้เห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะ
0: เห็นที่
1: สำเร็จรูปแล้วจะไม่รู้ที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเสื้อเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นลานด้านหักศอกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเย็นตอนบ่าย
1: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็จะตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
1: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
1: หมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
0: แต่งในห้องนี้นะครับแต่งเนื่องเพราะว่ามันจะ
1: มิดชิดหน่อย
0: มิดชิดกับมิดชิด
1: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
0: ใช่ครับในห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งเสร็จก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เห็นทิวทัศน์อะไรต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
1: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
0: ครับห้องส่วนตัว
1: อาจารย
0: ์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านนู้นได้นะครับ
1: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
0: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
1: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกาย
0: น
1: ะ
0: นี่ไหลโนราครับ
1: อ๋อตรงไหล
0: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
1: นี่ตรงหาง
0: อันนี้พิงสะโพกครับไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประดับตกแต่ง
1: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเต็มชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับน้องๆ นะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

ครื่องดนตรีโนรานะครับแบบดั้งเดิมก็บรรเลงประกอบในการแสดงโนราในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทําซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดําเนินทํานองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนําทับนําหมู่นํากลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดได้มาบรรเลงผสมผสานในจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งขับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการจัดโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนราดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นอาจจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋าไว้ต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะครับอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาโคนยังเขียวสดคุณทิติวันยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจลุยครับก็ได้ทำวุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินวุ่นละครเล็กของคุณทิติวันสาคอนยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถ

0: ว่าจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยค่ะตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2เดือนที่แล้วส่วนหนึ่งที่ไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราคราวนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นเมืองในเมืองเฉียนจูและใกล้เคียงเมืองเฉียนจูอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนทอยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงแล้วก็ความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนครับ2เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับนึงไปแสดงนึงในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
1: ลองเลยค่ะอาจารย
0: ์ต้าเจฮาวเชี่ยเมียนเวิร์กเกตาเจียเหยียนช่างจงวนเกิดไหลเฉียนโจเที่ยววูจะมาไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่าไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเดียวเขารับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำ3ครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
1: ชัดๆครับ
0: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
1: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
0: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนจูเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
1: ชื่นชมเมืองเขา
0: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
1: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
0: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราแล้วก็ทั้งผู้ช่วยมาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปดได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปดแล้วนะครับท่านจะรับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
1: เขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาวชนแล้วก็คนท้องถิ่นที่นู่นนะคะสนใจเรื่องมโนราหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามโนรามีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนท้องถิ่นที่นู่นสำหรับชาวจีนค่ะเพราะฉะนั้นพอมีการแสดงที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้กับชาวจีนให้กับผู้ชมต่างประเทศมันก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะแล้วพออาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐได้ใช้บทกลอนที่เป็นภาษาจีนมันก็จะยิ่งทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วหนูก็ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนภาษาจีนสำเนียงภาษาจีนให้กับอาจารย์ธรรมนิตด้วยค่ะหนูก็ประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความตั้งใจมากในการเรียนสำเนียงภาษาจีนค่ะ

ดนตรีและนาฏศิลป์โนรามิใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีและนาฏศิลป์โนราคือการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่านาฏศิลป์ไทยก้องกังวานอย่างสง่างามในสายตานานาชาติอย่างยั่งยืน

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
0: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: กินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
6: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
7: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
8: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในระบบขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นงบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับ มาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่2มาตรเครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามารุฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งองค์ความรู้เราไม่มีสองสถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนะที่ว่าปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกรียบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแหวงค่ะ
4: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาหลาอำเภอแหวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่บุเกตาอยู่แวงอยู่บุเกตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมแบบเข้มงวดกับอาจารย์มาเข้มงวดเพื่อที่ให้เราจะได้รับความรู้ตรงนั้นไปคือท้อใจแล้วว่าจะยังไม่ไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเขาเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยนายกสนับสนุนส่วนนี้มาเราก็ได้คือเราก็มีคนหนุนหลังอยู่ทำให้เรามาถึงตรงนี้เสร็จตัวเราเองเลยแหละที่ว่าไปรอดไหมเราจะไปต่อไหมเพราะว่าเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากอาจารย์ก็แบบจี้แบบอย่างนี้เลยจนเจนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
0: ะ
4: เจนิงว่าเราจะเอาต่อไหมเจนิงไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อเลยเสร็จเพื่อน ค่ะบอกไปเหอะเจ๊นิ่งไหนๆเราก็มาไปเหอะบวกกับอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยๆเรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอาเซียวปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านสเนะค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสัตว์นะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
0: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแหวงสุขีรินทร์นะคะแล้วก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆ ก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการ เรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้อง เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
0: ค่ะ
1: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนที่วาดก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใคร ข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามาออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะที่อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไรนะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้ว
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชุมชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปแล้วก็จะหลักสูตรนี้ก็ไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
0: ้
2: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
0: ค่ะวันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
0: ค่ะ
5: ตั้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมคะก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะ2สิ่ง2อย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
3: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเคล
0: ค่ะ
3: เริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกรียบผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ต จากผมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางวิทยาชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็มาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
3: อย.เช่นกันค่ะพอดี
0: อย.เช่นกันนะคะ
3: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผงอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาชุมชนที่ว่าทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะมันเป็นผงมันฟุ้งอากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ. อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะต่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
0: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
4: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกียบตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางวชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้กอดาหลาของเราทางกอได้รับอาการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
0: ะ
4: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
0: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังหนึ่งว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
4: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดาหลานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนิงได้พูดครั้งต้นเลยว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับอย.ในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทน
6: MP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
0: ค่ะ
6: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่า รถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่าแล้วก็ต้องมีการสอนว่าทำแบบสอบถามยังไงนะคะที่จะทราบว่าผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทำออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการทดลองตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลุ่ม

0: ต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตรปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการทุกกลุ่มค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้มีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความดันมัตเตอร์มา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไร
0: ต่
3: างๆคิดว่านั้นไม่ใช
0: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: กลับมาแล้วเหรอลูก
5: ค่ะแม
4: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
5: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
3: ่วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ุ่นโอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีพาคุณชมค่ะมาดูการส่งเสริมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ได้นำนโยบายรัฐบาลมาต่อยอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งยางแต่เพิ่มรายได้จากพื้นที่เดียวกันซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมในสวนยางค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ได้หลายทางและก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนในสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อความมั่นคงในอาชีพนะครับเพราะว่าการพึ่งพาพืชชนิดเดียวนะครับมันไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในกระแสที่สวนยางนะครับราคายางมีขึ้นมีลงนะครับมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบในส่วนของอาชีพเสริมทั้งประกอบอาชีพในสวนยางหรือว่าในบริเวณรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นส่วนของคุณเจลลี่ฟาร์มนี้นะครับก็มีการปลูกพืชวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงชนิดหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องมากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปครับ

และนี่ก็คือยางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากอำเภอเบตงก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่กับการผลิตยางแผ่นขนาดพิเศษความยาวถึง6เมตรต่อแผ่นสร้างความโดดเด่นและก็เรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นความพิเศษของยางแผ่นขนาดยาวได้สะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมน้ำยางการทำให้ยางจับตัวการรีดแผ่นไปจนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้แผ่นยางที่มีขนาดตรงความต้องการทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความพิถีพิถันและก็ความเชี่ยวชาญและเมื่อยางมีขนาด6เมตรได้ถูกนำมาวางนะคะความยาวที่โดดเด่นก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะดุดตาจนถูกมองว่ายางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากน้ำยางในสวนสู่ยางแผ่นขนาดพิเศษจากผลผลิตธรรมดาสู่จุดเด่นของเมืองเบตง

0: ผอ.ขามาพูดถึงในส่วนของการส่งเสริมที่แบบการปลูกยางของพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างเพราะแน่นอนแล้วพี่ส้นสังเกตว่าแผ่นยางของที่นี่มันจะแตกต่างจากที่อื่นนะผอ.คือมันยาวมากรู้สึกว่าประมาณ6เมตร6เมตร5เมตรเหตุผลที่ทำไมที่นี่เขาถึงแบบทำแบบไซส์แผ่นยางยาวอย่างนั้นนะคะ
1: คือในลักษณะของอำเภอเบตงเป็นลักษณะที่เป็นภูเขานะครับในการจัดการถ้าเราทำในเรื่องของยางแผ่นธรรมดานี้จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเกษตรกรจึงมีการปรับตัวโดยทำให้ทำยางแผ่นยาวนานขึ้นยาวขึ้นพอยาวขึ้นปั๊บในเรื่องของการทำยางแผ่นก็รวดเร็วขึ้นเพราะดีกว่าไปทำแผ่นต่อแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งเวลาการขนส่งนะครับถ้าการขนส่งนี้ถ้าเป็นยางแผ่นยาวการขนส่งมันจะได้สะดวกคือเกษตรกรมีการเรียกปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะดวกในการขนสินค้าของตัวเองให้สะดวกยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
0: ไม่มีผลกับในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
1: คือตอนนี้ในกระบวนการ

0: ของตรงนี้นะครับก็คือเขาไปทำเป็นยางแท่งนะครับไม่ได้พอเป็นยางแท่งปั๊บในส่วนนี้เขาพาไปย่อยยางก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณภาพก็ยังดีกว่าอย่างก้นถ้วยปกติอีกเพราะว่ามีการทำโดยการใช้น้ำกรดนะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรคือถ้าเราจะขายเป็นยางก้นถ้วยในสภาพภูเขาต้องขนยางก้นถ้วยที่มีน้ำอยู่ด้วยทำให้มีการขนน้ำไปขายมันก็ไม่คุ้มอันนี้พอเราทำเป็นยางแผ่นอย่างนี้ขนแต่ยางล้วนๆไปขายนะครับเลยก็ทำให้ว่าประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งในการดำเนินชีวิตของเขา
1: แล้วกรรมวิธีค่ะมันเหมือนกันไหมกับทำยางแผ่นกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาเนี่ยค่ะ
0: คือกระบวนการไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการไม่เหมือนกันเพราะว่าการทำยางแผ่นปกติในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำให้เกษตรกรทำยางแผ่นก็คือ1แผ่น1กิโลโดยส่วนใหญ
1: ่
0: แต่นี้ยางแผ่นอยู่ประมาณเกือบ 9-10 กิโลนะครับ9ถึง10กิโลเลยทำให้คุณภาพในส่วนที่ไปทำเป็นถ้าเป็นเราไปทำยางแผ่นลมควันอาจมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเป็นยางก้อนถ้วยหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือยางแท่ง STR ไม่มีปัญหา
1: แล้วถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาในพื้นที่ของเบตงแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นในส่วนใหญ่นะคะชาวสวนยางเนี่ยเขาจะแบบตากกันแล้วมันก็พี่ส้มมองว่ามันก็อ๋อมาถึงแล้วนะเบตงเพราะที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ที่แบบยาวขนาดนี
0: ้ยาวขนาดนี้ไม่มีใครทำแล้วครับ
1: ที่นี่
0: เฉพาะที่เบตงที่เดียวเท่านั้น
1: นี่แสดงว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเป็นแผ่นยาวขนาดนั้นแสดงว่ามาถึงเบตงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พี่ส้มมาในพื้นที่ของใต้ตงใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลทาน้ำทิพย์จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสวนยางอ่ะไม่ใช่มีแค่สวนยางมันก็จะมีการปลูกพืชแซมยางด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงตรงนี้เองค่ะในส่วนของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราสนับสนุนให้เกษตรกรมีความประกอบอาชีพหลากหลายก
1: ็
0: คือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะพูดว่าอารยะเกษตรก็คือมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและก็ในสวนยางก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นส่วนที่เราเข้าไปดูนะครับก็จะมีการปลูกมังคุดปลูกจำปาดะนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สนับสนุนในกิจกรรมของเขาก็คือกิจกรรมของเขามีการเลี้ยงชันนาลงในสวนของเขาก็จะมีการเลี้ยงพืชที่ว่าให้ดอกอย่างเช่นไอ้ต้นเพลงก็ยังมีเพราะว่าต้องเก็บไว้เพื่อให้ชนโรงมากินเกสรของพืชพวกนี้นะครับแล้วก็มีปลูกพืชที่สนับสนุนในเรื่องของสวนยางที่ให้อยู่กับสวนยางได
1: ้
0: ซึ่งก็จะเพิ่มความหลากหลายในสวนยางแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได
1: ้ค่ะแล้วเหมือนในส่วนของการที่ลงแบบพวกมังคุดไม้ผลแล้วก็มาอยู่ในส่วนของสวนยางที่เราแซมเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวของต้นยางเองแล้วก็ผลไม้ไหมคะตรงนี้
0: คือโดยตัวของการจัดการนะครับเกษตรกรก็จะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมันมีลำดับชั้นนะครับอย่างเช่นมังคุดถ้าปลูกในสวนยางนี้อยู่ได้สบายเพราะว่าพืชนี้มังคุดไม่ได้ต้องการแสงมากนะครับไม่ต้องการมันจริงอยู่กับสวนยางได้นะครับแต่ว่าพืชบางชนิดอย่างเช่นทุเรียนนี้ก็อาจจะอยู่ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีถึงจะอยู่ได้
1: ค่ะและคิดว่าตรงนี้ทางผอ.มองเห็นว่ายังไงบ้างคะกับการที่แบบชาวสวนยางเองก็ได้มีการทำเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณของสวนยางตรงนี้ค่ะ
0: คือเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวนะครับในสภาวะที่ในสภาวะปัจจุบันก็คือมันไม่มีความแน่นอนนะครับในยางราคาก็มีการปรับขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างนะครับพืชเกษตรต่างๆก็มีการสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างก็แล้วแต่ไปตามวัฏจักรของมันระบบของมันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการเตรียมนะครับมีภูมิคุ้มกันที่จะมีการประกอบอาชีพหลากหลายและสร้างรายได้ให้หลากหลายกับตัวเองพืชชนิดใดที่มันมีปัญหาก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเหลือรองรับรายได้อยู่

0: างแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้จากสวนยางในแนวคิดการทำการเกษตรผสมผสานและการใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกรค่ะกับการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาวนะคะในการปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นยางเดิมและยังช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้มีการเลี้ยงผึ้งชนโรงแมลงตัวเล็กๆที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรเพราะใช้พื้นที่ไม่มากลงทุนไม่สูงและไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนักที่สำคัญชนโรงสามารถออกหากินตามธรรมชาติจึงสามารถเลี้ยงควบคู่กับการทำสวนยางและปลูกพืชแซมได้ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพเสริมชนโรงก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์แมลงชนิดหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วมันเป็นการที่ใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ใช้มีรายได้โดยที่ว่าเกษตรกรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากสามารถที่จะเลี้ยงชนโรงแล้วก็ชนโรงก็ไปหากินของเขาเองสามารถสร้างรายได้ของทางของคุณวิทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่คิดที่จะสร้างนะครับสร้างรายได้กับตัวเองจากนำชนโรงที่มาเลี้ยงโดยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือปิดเขตป่าฮาลาบาลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็นำชนโรงนี้นะครับมาแปรรูปนะครับโดยการใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีแล้วส่งขายประเทศจีนนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเขาเองเป็นอย่างมากเลยครับคือการยางของประเทศไทยเรามีโครงการสนับสนุนในเรื่องของอารยเกษตรนะครับก็คือให้เกษตรกรประกอบอาชีพในสวนยางนะครับโดยการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับก็คือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะทำนอกเหนือจากยางพาราอย่างเดียวเช่นปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนยางทำสวนชั้นเลี้ยงชนโรงนะครับเลี้ยงทำประมงในสวนยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือให้ไร่ละ 1,500 บาทแต่ต่อรายไม่เกิน10ไร่นะครับก็ต่อรายถ้าทั้งคิดรวมจะได้สูงสุดก็คือ 15,000 บาทซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนกันมาตลอดทุกปีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชอารยเกษตรแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเสริมถ้าเกษตรกรมีความสนใจนะครับที่จะประกอบอาชีพเสริมหรือว่าทำรายได้ให้กับสวนยางตรงนี้ก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสนับสนุนอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรไปดำเนินในกิจกรรมของตัวเองหรือไม่ก็ถ้าเกษตรกรจะขอกู้ก็ได้นะครับโดยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำครับ

0: และสำหรับพื้นที่เบตงนะคะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชะลอการขายยางในช่วงที่ราคาตกต่ำและช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนการทำงานที่เข้าไปเติมเครื่องมือให้คนในพื้นที่มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นเพราะว่าการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวเองสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทในการสร้างอาคารสำหรับเก็บผลผลิตที่สามารถจัดเก็บยางได้อย่างเหมาะสมสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องเร่งขายผลผลิตในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถชะลอการขายรอจังหวะตลาดและบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นขณะเดียวกันนะคะระบบควบคุมความชื้นก็ยังช่วยลดปัญหาความชื้นสะสมและเชื้อราทำให้สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษายางออกไปได้อีกหลายเดือนค่ะ
1: การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดในเรื่องของห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทนะครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าสถาบันมีปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการเก็บยางนะครับเพราะว่าของสหกรณ์ตะน็อตนี้มีการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปมาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันในสถานที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งอำเภอเบตงนี้อยู่ห่างไกลกับจุดรับซื้อนะครับเป็นอย่างมากทำให้สหกรณ์เขามีต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับการยางของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณห้องควบเก็บยางควบคุมความชื้นนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้และก็สามารถเก็บยางในช่วงที่ยางราคาถูกนะครับให้เก็บยางเพื่อรอจังหวะที่จะขายในช่วงราคายางสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาของสหกรณ์นี่ก็คือถ้าเก็บยางแล้วเก็บไว้นานๆนะครับจะมีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นการเก็บยางในห้องเก็บควบคุมความชื้นนี้ทำให้สามารถเก็บยางได้ยืดระยะเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นครับผมตอนนี้เราทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็สนับสนุนหลายสถาบันมากเลยครับเพราะว่าพยายามจะสนับสนุนโครงการชะลอการยางขายยางของสถาบันเกษตรกรในช่วงที่ยางราคาตกต่ำคือที่นี่ปัญหาก็คือเขาเบตงห่างไกลกับจุดขายนะครับจุดรับซื้อของยางมากนะครับทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็การเก็บยางในช่วงระยะเวลานานๆทำให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับการสนับสนุนตัวนี้ก็จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวเลยครับ
2: ห้องนี้จุดได้ประมาณ50ตันครับครับของโครงการระยะเวลาของการเก็บนี่เราเก็บประมาณ6เดือนครับเมื่อที่ว่าเราเก็บอยู่นี้ราคายางแผ่นลมควันสูงขึ้นเราก็จะทำการเทขายยางแผ่นลมควันครับเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ห่างไกลเราเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ราคาต้นทุนอะไรพวกนี้เราคิดส่วนต่างแล้วเราก็คือกรรมการเราก็รวบรวมกันแบบว่าออกความคิดเห็นแล้วก็ขายในราคาที่สูงครับเพื่อที่ได้กำไรครับตอนนี้มีตัวนี้ยางของเราครับจะมีความชื้นเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกด้วยนะครับยางเกิดความชื้นเก็บได้ไม่นานก็ขึ้นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยเราต้องส่งไปจังหวัดยะลาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จังหวัดยะลาขี้ไก่แล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยไปส่งที่ไกลมากกว่า
3: แล้วอุณหภูมิของห้องเนี่ยมันต้องอยู่ที
2: ่เดียวกันอยู่ประมาณ50กว่าองศาครับถึง60องศาขึ้นไปครับมีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับสมาชิกของเรานะครับคือเรารวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาส่งที่นี่ปุ๊บเราก็จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็มีการผลิตยางแผ่นลมควันมาโดยใช้แรงงานของ แรงงานชาวลาวนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือมาได้เป็นตัวนี้ครับช่วยเพิ่มกำไรให้กับสากลได้มากครับ
3: แล้วตัวคุณภาพของยางที่ว่าเราเก็บได้สูงสุดจากโรงนี้ค่ะกี่สูงสุดกี่เดือนนะคะ
2: 6เดือนครับ
3: คุณภาพยางก็ยัง
2: เหมือนเดิมครับคร
3: ับ
2: ในช่วงเวลาที่ราคายางสูงขึ้นเราก็ไม่ถึง6เดือนเราก็จะทำการเทขายก่อนครับเราได้ห้องอบความชื้นนี่มาสากลเราก็มันทำการชะลอยางแผ่นลมควันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตของยางแผ่นลมควันให้กับสมาชิกสากลเราครับ

0: ากห้องเก็บยางที่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรจากความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของความสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะทำให้พี่น้องในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: เก็บไว้นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย
2: อันนี้ประมาณ2เดือนครับ
1: คุณภาพก็ยังเหมือนคงเดิม
2: ครับผม
1: นะครับเหมือนกันจะออกมาจากโรงอบนะครับนี่เรามีพาเลทคอนโดไว้ให้ด้วยนะครับสนับสนุนพาเลทคอนโดก็คือทำให้เราเก็บยางได้หลายชั้นแล้วก็ยางก็ไม่เสียรูป
2: ยางคัตติ้งครับที่เกิดจากการเสียอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะทำขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนะครับเป็นยางอัดก้อนนะครับทำกำมะหลิดครับผม
1: อันนี้เวลาเราลมควันมาแล้วมันจะมียางที่มันเสียอยู่ว่ามีความชื้นหรือว่ามันมีฟองอากาศเราต้องมีการคัตติ้งออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังเป็นยางอยู่ก็เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วเพื่อขายได้อีกนะครับ
2: อันนี้ยางฟองครับ
1: ยางมีฟอง
2: ครับผมมันคือว่าเสียครับอันนี้รอกันการมันไม่ได้จะเป็นชั้น3นะครับคือไม่ได้มาตรฐานของชั้น3นะครับก็เราจะเก็บรวบรวมไว้ถึงแล้วก็จะทำการขายในราคาที่สูง
0: ทั้งหมดนี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลในเรื่องของการผลิตและราคายางพาราเท่านั้นแต่ยังมุ่งเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนอาชีพเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชแซมยางการเลี้ยงพึ่งชนโรงการทำเกษตรแบบผสมผสานตลอดจนการสนับสนุนระบบจัดเก็บและบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงช่องทางเดียวจากแนวคิดสวนยางรายได้ทางเดียวจึงค่อยๆเปลี่ยนไปสู่สวนยางที่สร้างรายได้ได้หลายทางซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสถาบันเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่และในพื้นที่ชายแดนใต้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนยังถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่เพราะเมื่อเกษตรกรมีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดชุมชนก็ย่อมมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจึงไม่ได้ดูแลเพียงต้นยางแต่กำลังดูแลคนที่อยู่กับต้นยางพร้อมนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ของสวนยางให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: เอาสตรอเบอรี่ไปลงแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: เตลิงถ้าชอบก็ร้องเล่าคุฟันไว้ก่อนคุฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบถูกตัวตามกำหนดและก็สั่งถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่มซับดับหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เสียชีพแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เอ้าทำไมมาสายวันนี้
4: โดนด่าแล้วดิลืมมาใบขับขี่มาแล้วก็ไม่ได้จ่ายสินบนเขาคราวนี้ก็ต้องไปโรงพัก
3: ยาวเลยทีนี
5: ้โทษนะครับคุณป้ายังไม่ถึงบัตรคิวเลยครับรอเรียกตามคิวนะ
6: พอดีพี่รีบไปน้องพี่มีธุระต่อรัดคิวให้พี่หน่อย
4: ตามคิวนะครับ
7: แล้วเก็บเงินเนี้ยซื้อเวลาให้ตัวเองดีกว่า
8: เพราะที่นี
9: ่ไม่รับสินบน
10: เองกินข้าวยังครับ
11: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
10: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
11: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
10: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
11: ฮะ
10: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
11: อย่ากินเกินขาบนะครับ
12: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
13: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
10: โอเค
12: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

ูเก็ตเดินหน้าหนุนตลาดชุมชนตลาดนัดคนดีบางโจแหล่งรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีท้องถิ่นและงานฝีมือผู้ต้องขังสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1คึกคักนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานชิมช็อปอาหารกว่า200ร้านพร้อมชมสตรีทอาร์ตและการแสดง3เวทีหวังยกระดับย่านฉือช้างสู่จุดหมายสตรีทฟู้ดระดับโลกชาวบ้านตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลิกวิกฤตพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากหันมาทำการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูนาปรังเป็นแหล่งแรกของพื้นที่ประสบความสำเร็จขยายแปลงปลูกทะลุหลักร้อยไร่ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมได้ข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตซึ่งยินวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus นะครับโครงการดีๆที่รัฐบาลได้มีการออกมาให้ประชาชนเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณสุนิสาหมดยังครับ
1: ยังค่ะแต่ว่าวันนี้ใช้สิทธิ์แล้ว
0: เรียบร้อยใช่ไหมครับผมเนี่ยยังไม่ถึงกลางเดือนจะหมดแล้วนะครับ
1: และทางจังหวัดนราธิวาสเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้มีการจัดงานค่ะของดีเมืองนราค่ะจัดขึ้นวันที่12ถึง21กันยายนนี้ก็จัด10วัน10คืนค่ะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้เพราะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธารำลึกถึงพลเอกเปรมตีนะสุรานนท์พร้อมสืบสานคุณค่าแห่งรัฐบุรุษและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาครับที่บ้านศรัทธาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธาเพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพลเอกเปรมตีนสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบุคคลสำคัญผู้สร้างคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทยโดยมีนายบัญญัติจันเสนาเลขานุการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตีนสุรานนท์พลตีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะข้าราชการและผู้ติดตามรวมเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับบรรยากาศการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความสงบนิ่งและอบอวลด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของบ้านพักตากอากาศทรงไทยประยุกต์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเดินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสะพานตีนสุรานนท์ที่ทอดตัวยาวนะครับข้ามทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้วางพวงมาลัยถวายความเคารพนารูปของพลเอกเปรมตีนสุรานนท์จากนั้นคณะก็ได้มีการเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญอาทิห้องรับรองห้องทำงานห้องนอนตลอดจนห้องรับประทานอาหารซึ่งยังคงจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้อย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติครับ
1: นอกจากนี้คณะยังได้เข้าชมนิทรรศการเส้นทางรัฐบุรุษและนิทรรศการเทิดไว้เหนือเกล้าซึ่งจัดแสดงเสื้อพระราชทานและบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศไว้แก่ชาวสงขลาและปวงชนชาวไทยสร้างความซาบซึ้งและประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมเป็นจำนวนอย่างมากค่ะบ้านศรัทธาจังหวัดสงขลานะคะสถานที่แห่งความทรงจําและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและศรัทธาที่ชาวสงขลามีต่อบุคคลสําคัญผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่บ้านศรัทธาเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของชาวสงขลาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อน้อมในสมัยที่ท่านยังคงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้านหลังนี้ค่ะสร้างเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2534มีทําเลที่อยู่บนเนินเขาซึ่งรายล้อมด้วยสวนมะพร้าวและสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของพลเอกเปรมตีนสุรานนท์ที่ตั้งอยู่ห่างไปราว3กิโลเมตรรวมทั้งทะเลสาบสงขลาและเกาะยอค่ะ
0: ต่อมาในปี2539ท่านก็ได้มอบบ้านหลังนี้คืนแก่ชาวสงขลาเพื่อเป็นสมบัติของส่วนรวมและอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตั้งแต่นั้นมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามุ่งส่งเสริมบ้านศรัทธาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตแนวคิดและคุณงามความดีผ่านบรรยากาศที่อบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับ
1: หากใครมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ตลาดนัดคนดีบางโจค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เยี่ยมชมตลาดนัดคนดีบางโจส่งเสริมตลาดชุมชนสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

0: ตามนโยบายในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของตลาดชุมชนตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: สำหรับตลาดนัดคนดีบางโจจัดโดยเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจภายใต้แนวคิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมท่องเที่ยววิถีสีเขียวโดยเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึง 14:00 นณบริเวณพื้นที่ฝั่งศูนย์บริการในเรื่องของคาแคร์และพื้นที่จำลองโคกหนองนาโมเดลภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจแล้วก็ภายในตลาดก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักสดปลอดสารพิษต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อาหารท้องถิ่นขนมไทยผลิตภัณฑ์งานฝีมือและหัตถกรรมจากฝีมือผู้ต้องขังรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้อาทิพิธีตักบาตรยามเช้าบริการรถแท็กเตอร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์และพื้นที่นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมแหล่งน้ำครับ
0: โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พบปะผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการนะคะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดชุมชนให้แก่มีมาตรฐานนะคะสะอาดปลอดภัยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพและเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะ
1: เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดมหกรรมขึ้นครับโดยจังหวัดภูเก็ตจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานถอดบทเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนครับที่ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับ
0: นายรอมฎอนฮะยีอาแวร์ได้กล่าวนะคะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานด้วยความสำเร็จไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงความสุขและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในหลากหลายด้านทั้งสาธารณสุขการศึกษาอาชีพรายได้การเข้าถึงบริการภาครัฐและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นโอกาสในการนำเสนอความสำเร็จแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน5มิติทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่เศรษฐกิจการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐพร้อมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนจึงได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้นะคะยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1: โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ตเองและภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมีนายชัยวุฒิคุดมาศพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ
0: การครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐนะคะเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสทางคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินรัฐจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมติดตามการดำเนินงานครั้งที่5ปี2569ค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตครั้งที่5ปี2569โดยมีนายธเนศนาวาล่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมเองนะครับก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญอาทิการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมถึงการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและรัฐอย่างไรก็ตามค่ะการประชุมครั้งนี้มุ่งให้การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นระบบโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายพร้อมนำผลการพิจารณาไปดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกเลยนะครับว่า wellness tourism ในปัจจุบันเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่โดยที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการจัดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวครับภาคธุรกิจด้านสุขภาพเชิงป้องกันรวมกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและที่พักระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่จุดหมายปลายทาง wellness tourism ระดับโลกครับเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเปิดตัวโปรแกรม BDMS Wellness Clinic X4000 The Holistic Wellness Retreat ภายในงาน Longevity Conservation by the Sea ซึ่งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ร่วมกับโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตต่อยอดผสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เข้ากับการพักผ่อนและการบริการระดับลักชัวรี่โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลครอบคลุมการประเมินสุขภาพเชิงลึกกันแล้วก็ไปตลอดจนการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันโภชนาการเฉพาะบุคคลการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจครับ
0: ภายในงานมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเข้าร่วมอาทินายสงกรานต์อิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายแพทย์เกียรติภูมิสายไทยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic แพทย์หญิงอติยารุ่งแจ้งผู้อำนวยการคลินิก BDMS Wellness Clinic ภูเก็ตและนางสาวกมลชนกโชติสมิทธิ์กุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด BDMS Wellness Clinic รวมถึงพร้อมด้วยก้อยรัชวินคงมาลัยแอนมนัสนันแล้วก็นัททิวไผ่งามค่ะรวมถึงได้การร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพและทิศทางการพัฒนาภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับโลกค่ะ
1: นอกจากนี้ครับมีการเปิดตัวโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการพักผ่อนระยะสั้นให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการประเมินสุขภาพการให้คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการดูแลด้านโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและสุขภาวะทางจิตใจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสและลองเกอริตี้ระดับนานาชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ภูเก็ตเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569นี้ครับ
0: จังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวค่ะจังหวัดพังงาเปิดบ้านท่าเขาดึงผู้ประกอบการชุมชนโชว์ของดีเกาะยาวต่อยอดภูมิปัญญาสู่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าโครงการดีโฮเปิดพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเขาเกาะยาวน้อยนำภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทักษะของคนในชุมชนต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงหวังสร้างรายได้และกระจายโอกาสสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยที่ชุมชนบ้านท่าเขาหมู่4ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานายประพันธ์วรรณบวรพัฒนาการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปและงานนิทรรศการการนำเสนอโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์มีผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมค่ะ
1: โดยแนวทางดีโฮปมุ่งนำทุนของชุมชนทั้งภูมิปัญญาความรู้ทักษะวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติได้จริงขณะที่ผู้ประกอบการชุมชนนำความเชี่ยวชาญของแต่ละคนมาพัฒนาเป็นโปรแกรมกิจกรรมพร้อมนำเสนอผ่านแคตตาล็อกดีโฮปเพื่อเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจโดยจุดเด่นของกิจกรรมคือการเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวแบบชมอย่างเดียวสู่การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากคนในพื้นที่และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองทั้งอาหารงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันถูกนำมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมอย่างใกล้ชิดครับ
0: บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวทำบุญและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบ้านท่าเขาและพื้นที่เกาะยาวน้อยที่มีทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและเรื่องราวของชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชมโปรโมทกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของบ้านท่าเขาและเกาะยาวน้อยสู่การขับเคลื่อนดีโฮปมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนสร้างช่องทางการท่องเที่ยวรูปแบบไหนกระจายรายได้กับสู่คนในพื้นที่จากภูมิปัญญาสู่ประสบการณ์ดีโฮปนะคะบ้านท่าเขาจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้นำของดีที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าและมูลค่าพร้อมกับเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นค่ะมุ่งสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สร้างรายได้กระจายโอกาสและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ภูเก็ตพังงาเปิดมุมใหม่ท่องเที่ยวไทยผ่าน MICE Adventure นะครับสัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้กระจายเศรษฐกิจฐานรากและมุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนครับท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 MICE Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีล่องเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อน MICE Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง MICE และ Adventure Tourism ในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ

0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: โดยพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสประชาชนแห่ใช้สิทธิ์อุดหนุนร้อยละ60ร้านค้าย้ำค่ะช่วยลดภาระรวมถึงกระตุ้นยอดขายค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเข้าสู่วันที่5ของเดือนสุดท้ายยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาประชาชนนะคะทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะ
1: หนึ่งในร้านที่ได้รับความสนใจคือข้าวร้านข้าวแกงระโนดนะคะบริเวณถนนผังเมือง5ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องโดยทั้งร้านเองมีอาหารและขนมหวานหลากหลายรายการให้เลือกซื้อการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะครับให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับความสะดวกโดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายเพียงร้อยละ40ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะครับว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าของชีพโดยนำสิทธิ์ไปซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิกับข้าวข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชและเครื่องปรุงพร้อมต้องการให้ภาครัฐพิจารณามาตรการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะซึ่งทางด้านของนางพนิดาวิบูลการเจ้าของร้านข้าวแกงระโนดก็เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาโครงการมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของร้านโดยรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ50ลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะก็นิยมใช้สิทธิ์ซื้ออาหารแกงถุงข้าวและขนมหวานขณะที่ทางร้านก็ยังคงตรึงราคาอาหารไว้ที่20บาทจนถึง60บาทแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะปรับตัวสูงแต่สำหรับร้านข้าวแกงระโนดก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยมีอาหารปรุงสดใหม่หมุนเวียนตลอดทั้งวันพร้อมกับต้อนรับประชาชนและผู้ถือสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการเลือกซื้ออาหารคุณภาพในราคาย่อมเยาในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการนี้ค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนเองก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวมาฟังเสียงสะท้อนจากคุณยายวัย80กันบ้างครับเสียงจากคุณยายวัย80ปีดีใจนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระชี้เงิน 1,000 บาทต่อเดือนได้หรือรัฐสานต่อมาตรการลดค่าของชีพได้ครับจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว NBT ยะลานะครับที่ได้สำรวจยังห้าง Family อำเภอเมืองยะลาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าในครั้งเดียวเพื่อความสะดวกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่ทางห้างระบุว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิ์และจับจ่ายอย่างคึกคักหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์คือคุณยายวัยกว่า80ปีซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องเป็นเดือนที่4โดยเลือกใช้สิทธิ์รวดเดียวเพื่อซื้อของใช้ในครัวเรือนเนื่องจากสะดวกและไม่ต้องเดินทางมาหลายครั้งพร้อมระบุว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวแม้จะไม่มากแต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและอยากจะให้ภาครัฐมีโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นมาตรการที่มุ่งลดภาระค่าของชีพกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการโดยให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ค่ะโครงการมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ต่างสะท้อนว่าต้องการให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
2: ใจทุกครั้งเลยใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่าง
3: หมดไม่เดือนนึง
2: หมดไม่พอ
3: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหมอ
2: ยากให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจมากเลย

0: หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยพื้นที่จังหวัดยะลาเตรียมรับมือน้ำท่วมปี69ทางนายกเทศมนตรีนครยะลาดึงเทคโนโลยี IoT และโดรนยักษ์ผุด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้ามาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
1: สำหรับแผนงานหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองบริเวณอบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยประสานอบจ.ยะลาขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อระบายน้ำจากตำบลบุดีลงสู่แม่น้ำสายบุรีลดความเสี่ยงน้ำล้นเข้าสู่พื้นที่เมืองยะลาครับแล้วก็3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองสเตงนอกขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชน32รายเพื่อก่อสร้างแนวคลองใหม่ระบายน้ำจากเขาบือยอและ4แยกมลายูบางกอกลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองและ4ครับยกระดับระบบเตือนภัยติดตั้งเซ็นเตอร์จากในส่วนของตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติหรือ IoT เพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับ
0: นอกจากมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าทางเทศบาลยังได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตค่ะ
1: เมื่อมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีนะครับโดยที่จังหวัดยะลานะครับก็มีคนเล็งเห็นในเรื่องของอุทกภัยเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับชาวบ้านตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลิกวิกฤตพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากหันมาทำการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูนาปีหรือนาปลังเป็นแห่งแรกของพื้นที่ประสบความสำเร็จขยายแปลงปลูกทะลุหลักร้อยไร่ครับพื้นที่ตำบลตาเซอำเภอเมืองยะลาเป็นพื้นที่ลุ่มในเขตชลประทานประมาณ 1,000 ไร่มีนาปรังแต่ต้องเผชิญน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปีทำให้ชุมชนต้องปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด้านนายสุริยาต่วนกือจิกำนันตำบลตาเซก็ได้มีการเปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความคุ้นเคยกับสถานการณ์น้ำท่วมมานานกว่า50ปีหลังพ้นช่วงน้ำหลากจึงนำพื้นที่นาร้างกลับมาใช้ประโยชน์โดยทดลองทำนาปรังต่อเนื่องเป็นปีที่4จากเดิม30ไร่ตอนนี้นะครับขยายเป็น60ไร่และปัจจุบันก็เพิ่มเป็น102ไร่พร้อมบริหารจัดการระบบน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบผลผลิตที่ได้ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนแต่ยังมีการจัดสรรข้าวส่วนหนึ่งไว้สำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยสะท้อนแนวทางการพึ่งพาตนเองและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติครับ
0: ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผ่านโครงการโรงเรียนเกษตรกรข้าวตั้งแต่การเตรียมดินการคัดเลือกพันธุ์การดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวพร้อมกับร่วมวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำ

0: จี้รัฐปรับวิธีคิดตั้งวาระแห่งชาติค่ะที่ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้ระบุนะคะว่าภาคประมงไทยกำลังเผชิญวิกฤตชาวประมงจำนวนมากต้องขายเรือและเลิกอาชีพจากผลกระทบด้านกฎหมายต้นทุนพลังงานและการแข่งขันจากต่างประเทศพร้อมกับเสนอให้ยกระดับปัญหาประมงเป็นวาระแห่งชาติและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดยจัดตั้งกรมประมงทะเลที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะค่ะ
1: ด้านผู้ประกอบการและสมาคมประมงสงขลาก็ได้มีการระบุนะครับว่าปัจจุบันโรงงานแปรรูปต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถึง 80% ขณะที่แรงงานในภาคประมงขาดแคลนอย่างหนักพร้อมเสนอให้รัฐเร่งแก้ปัญหาการจัดสรรน้ำมันเขียวเพื่อลดต้นทุนการออกเรือและเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงไทยโดยเฉพาะการผลักดันตลาดฮาลาลโลกครับขณะเดียวกันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติพร้อมคณะครับได้มีการเดินทางไปยังโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ครอบครัวของดาโตนิเดวาบาผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย88ปีโดยตำรวจเอกทวีก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจพร้อมยกย่องดาโตนิเดว่าเป็นบุคคลสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายและเป็นผู้สนับสนุนให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบรัฐสภาพร้อมระบุว่าดาโตนิเดให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเชื่อว่าการสร้างความรู้และภูมิปัญญาคือแนวทางสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาได้ทำหน้าที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องครับ
0: สำหรับดาหยิบและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางด้านศาสนาการศึกษาและงานบริหารประเทศรวมถึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงานจากผลงานด้านการศึกษาและการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้ผลักดันในเรื่องของ policy หรือว่ากฎหมายนะครับจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเปิดกิจกรรมดังกล่าวครับยะลาเปิดเวทียะลา policy market ดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะมุ่งสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกรัฐมนตรีขออภัยครับนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายยู่สินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลารวมเปิดกิจกรรมยะลา Policy Market เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเสนอแนวนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยมูลนิธิก็ได้มีการเข้าถึงเอทหรือว่า AIDS Access Foundation จัดขึ้นจากการสนับสนุนโดยสสภายใต้โครงการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาทักษะและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 18-35 ปีได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ครับ
0: ปัจจุบันมีเยาวชน9ทีมรวม42คนร่วมพัฒนาข้อเสนอใน5ประเด็นสำคัญทั้งสุขภาพกายและใจการศึกษาและพื้นที่สร้างสรรค์รัฐสวัสดิการสังคมสูงวัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายภายในงานค่ะมีกิจกรรมทั้งนิทรรศการตลาดสินค้าจากเครือข่ายกิจกรรมเวิร์กช็อปและเวทีลองทอล์กเยาวชนร่วมสร้างเมืองเปิดโอกาสให้เยาวชนเปิดพื้นที่ให้เสียงของคนรุ่นใหม่ได้รับการรับฟังรับนำข้อเสนอไปต่อยอดสู่การปฏิบัติและการกำหนดนโยบายท้องถิ่นเพื่อร่วมการพัฒนานครยะลาให้ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ภาคใต้เรานอกจากเกาะแล้วก็ทะเลจะสวยแล้วน้ำตกก็ยังสวยอีกด้วยครับโดยน้ำตกวันนี้เราจะพาไปที่นครศรีธรรมราชครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานแลงามน้ำตกสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพครับที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดงานแลงามน้ำตกโดยมีนายณัฐรินทร์วงศ์พิรพัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุ่งสงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมครับ
2: ภายในงานมีกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพรวมถึงการเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนการเดินแบบงามผ้าถิ่นเสน่ห์เมืองนครโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและการแสดงดนตรีจากวงพัทลุงวงวานอนและวงคูเฉาโชค่ะส่วนในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลแลงามน้ำตกครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนบนเส้นทางที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและเสียงน้ำตกเพื่อส่งเสริมศักยภาพตำบลน้ำตกสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์และทรัพยากรท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่ช่วงเย็นยังมีกิจกรรมมันส์โครมาติกการแข่งขันทำอาหารแรงงามน้ำตกภูมิปัญญาอาหารสู่ความภาคภูมิใจและการแสดงดนตรีจากวงบลูวีเคนด์วงสวัสดีและวง AM เชสโวส่งท้ายความสุขตลอด2วัน2คืนของงานแรงงามน้ำตกครับ
2: หาดใหญ่ไชน่าทาวน์นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานวันสุดท้ายค่ะเยาวราชหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ครั้งที่1 นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานชิมช็อปอาหารกว่า200ร้านพร้อมกับชมสตรีทอาร์ตและการแสดงหวังยกระดับสู่หมุดหมายสตรีทฟู้ดระดับโลกค่ะนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวราชหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ครั้งที่1บริเวณย่านชื่อฉางถนนสุประสานรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะงานดังกล่าวนะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาเรื่องของย่านชื่อฉางนะคะสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารและวัฒนธรรมพร้อมกับผลักดันถนนสุประสานรังสรรค์สู่ World Class Street Food และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านสตรีทฟู้ดและอัตลักษณ์จังหวัดสงขลาค่ะ
1: โดยภายในงานมีร้านอาหารและของกินกว่า200ร้านค้าท่ามกลางบรรยากาศไชน่าทาวน์ผสมผสานสตรีทอาร์ตและสีสันยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์จาก3เวทีนะครับทั้งการร้องเล่นเต้นและการแสดงรวมถึงเวิร์กช็อปศิลปะและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยสำหรับงานเยาวราชหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ครั้งที่1จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569และวันที่4ถึงวันที่6กันยายน2569บริเวณถนนสุภสารรังสรรค์ตั้งแต่วัดฉือฉางจนถึงมูลนิธิทงเซียเซียงตึงโดยสัปดาห์แรกมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 10,000 คนและเกิดเงินสะพัดในพื้นที่หลายล้านบาทครับ
2: วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะประชาชนชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศเยาวราชหาดใหญ่ค่ะภายใต้แนวคิดเดินกินฟินช็อปเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเตรียมการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับโดยจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2519ปีที่49สืบสานประเพณีสำคัญส่งเสริมอัตลักษณ์และของดีเมืองนราธิวาสครับ เมื่อวานนี้ที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ปีที่49พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2519รวม10วัน10คืนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสสืบสานประเพณีอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดครับ
2: ไฮไลท์สำคัญค่ะคือขบวนแห่ทางบก17ริ้วขบวนเฉพาะลองกองนราธิวาสที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวและการแข่งขันเรือ60ทีมซึ่งมีทีมจากสหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วม3ทีมรวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปะชีพโอท็อปและกระจูดโดยวันลองกองนะคะก็จัดขึ้นวันที่17กันยายนนี้และการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ณริมเขื่อนท่าพระยาสายพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิมโนราดิเกฮูลูบาสโลปและการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทุกค่ำคืนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานของดีเมืองนราครั้งที่49และร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสครับ
2: ช่วงนี้เอาใจคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างค่ะเส้นทางความอร่อยย่านลำพญาก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบบ้านปอยเยาะค่ะชูสูตรต้มยำโบราณเตาฟืนมีมะนาวสดแล้วก็เครื่องแน่นจัดจานถึงใจข้ามอำเภอข้ามจังหวัดค่ะปลุกชีพสูตรลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอายุกว่า10ปีนะคะให้กลับมาสร้างความอร่อยอีกครั้งสำหรับก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบบ้านปอยเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจุดหมายของคนรักเส้นค่ะทั้งในพื้นที่และนักชิมจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดโดยร้านค่ะพิถีพิถันตั้งแต่การเคี่ยวน้ำซุปบนเตาฟืนแบบดั้งเดิมเพิ่มความหอมและเก็บความร้อนได้นานควบคู่กับน้ำมะนาวคั้นสดและเครื่องต้มยำที่ทำเองพร้อมกับถั่วลิสงคั่วพริกเผาและพริกคั่วโดยไม่ใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปมีเส้นให้เลือกค่ะทั้งเส้นใหญ่เส้นผัดไทยเส้นหมี่เส้นเหลืองและสึดะพร้อมกับเครื่องแน่นๆนะคะทั้งไก่สับไก่บดลูกชิ้นแล้วก็เกี๊ยวเนื้อแล้วก็ไข่เป็ดยางมะตูมราคาเพียง30บาทถึง65บาทแค่นั้นค่ะขณะที่ยังมีเมนูยำและส้มตำพื้นบ้านหาทานยากทั้งยำยอดมะพร้าวยำไหลบัวยำกระท้อนตามฤดูกาลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของร้าน
1: โดยนางสาวมุนซีเราะแดแกเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเดิมทีนะคะพี่สาวเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า10ปีจำหน่ายในราคาถ้วยละ10บาทเท่านั้นก่อนอยู่กิจการเพื่อเข้ารับราชการแต่ลูกค้ายังคงคิดถึงรสชาติเดิมจึงนำสูตรกลับมาเปิดขายอีกครั้งในช่วงวันหยุดเสาร์ถึงอาทิตย์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวผู้สนใจเองนะครับสามารถแวะอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบรท์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามประตู2โรงเรียนบ้านปอยเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นครับเวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.หรือน้ำซุปอาจหมดก่อนเวลาก็ได้โดยแนะนำให้โทรศัพท์สอบถามล่วงหน้าที่083-038-4811 083-038-4811 ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนครับโดย BK ฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีเพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับเมื่อวันนี้ที่สนาม BK ฟุตบอลคลับตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี BK ฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน BKU 11 Club ครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน11ปีโดยมีนายศักดาสมบูรณ์ลักษณารองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันมีทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วม24ทีมทีมละไม่เกิน15คนชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล4ประเภทมูลค่ารวมกว่า 52,000 บาทถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะด้านกีฬา

0: ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันในสนามมาตรฐานแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกัน BK Sport Complex ยังมีบรรยากาศที่ดีพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มรองรับทั้งนักกีฬาผู้ปกครองและประชาชนแบบครบวงจรสร้างความประทับใจแก่เยาวชนและผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ฝากเตือนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดยทางตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดของกลางหลังพบลักลอบจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหวั่นถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มเยาวชนค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดของกลางเป็นยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดธรรมดอนรวม 29,250 เม็ดแบ่งเป็น 24,290 เม็ดและ 4,960 เม็ดค่ะเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ค่ะระบุว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั้งนี้ค่ะพร้อมกับฝากเตือนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลเนื่องจากยาดังกล่าวนะคะหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือเกินขนาดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
0: เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับคุณสุนิสาก็ได้มีการเกิดเหตุคนทำร้ายประชาชนนะครับเนื่องจากว่าวัวนะครับของคนนั้นนะครับได้มีการทำร้ายเด็กอีกคนนึงนะครับทำให้ตำรวจกำลังติดตามนะครับผมโดยที่สภ.เมืองยะลาก็ได้มีการเร่งล่าตัวเจ้าของวัวหัวร้อนทำร้ายร่างกายประชาชนใกล้แยกมลายูบางกอกพร้อมเอาผิดข้อหาปล่อยสัตว์สร้างความเดือดร้อนครับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาครับก็ได้มีการชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณใกล้แยกมลายูบางกอกเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 17:17 นครับหลังผู้เสียหายเองครับก็ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาโดยลูกชายซึ่งเป็นเจ้าของวัวได้มีการทำร้ายร่างกายนะครับล่าสุดนะครับฝ่ายสืบสวนก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถทราบข้อมูลเลยนะครับของผู้ก่อเหตุเรียบร้อยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพร้อมเตรียมดำเนินคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาเพื่อก่อกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็กีดขวางการจราจรในพื้นที่สาธารณะครับ
1: โดยสภ.เมืองยะลานะคะก็ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์ของตนนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เดินเร่ร่อนบนท้องถนนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงเจ้าของสัตว์ค่ะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมา20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยย่ากันปะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: กเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความดันมัดกันมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: ิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม
2: ่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรี

0: เริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอน
1: ตั้
0: ไ
1: ง
0: หน
1: แต่เกิดเลยค่ะ
0: ยังไงคะ
1: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
0: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ใช่
0: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
1: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแล้วแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
0: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
1: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่ได้ป้าศรีแล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
0: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
0: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
1: เป็นแบบนี้เลย
0: ก็คือเหมือนกับว่าสัก3ขวบ4ขวบไหม
1: ไม่มีอึดจะกลัวเลยเป็นแต่กำเนิดเลย
0: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
1: น้อยใจเนี่ยค่ะร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
0: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
1: จะฆ่าตัวตายผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งแล้วไม่อยากตอบคำถามแล้วเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีติดอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
0: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
1: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเยยแม่พาไปทำบัตรประชาชนเพราะว่าไม่ต้องพาไปหรอกเบอร์เขามันไม่ไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนแม่พาไปมีงานเลยแม่ก็พาไป
0: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
1: พาไปทุกคนพี่หลานน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
0: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
1: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
0: แล้วป้าศรีหลังจากที่พอป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
0: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
1: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดเลยกับครูลิฟีนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
1: ค
0: ่ะที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
1: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้ที่พี่ดูเรื่องอะไร
0: ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วยตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
1: ไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดกระป๋าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ผมไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
0: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
1: ได้ขอค่ะชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อืมอันนี้อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีม
1: ใ
0: า
1: ช่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: อืมทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าส
1: ร
0: ี
1: ัก
0: ป้าร
1: ั
0: ส
1: ก
0: ีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป
1: พ
0: ้า
1: ี่
0: ส
1: ๆน
0: ี
1: ้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อื
1: มาม ช่วยถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุด
1: มี
0: ไหมคะป้าสี
1: มี
0: ช่วง
1: ม
0: ไห
1: ี
0: นคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากไฟดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: อืมมันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมคะหรือว่าแค่เป็นบางช่ว
1: บ่
0: ง
1: อย
0: อืม
1: เพราะว่าเพื่อนก็ไปนั้นไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาเป็นโคมๆไงพี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็

0: มาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม
1: ่เรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: น่าจะจ่ายขนมเยอะแยะจ่ายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดเรียนนวดไปเนี
0: ่ยแล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โพออทติดอะค่ะอยู่กับหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เรียนนวดน้องศรีน้องยินดีก็ดูแลน้องยินดีนะแล้วก็ไปจดทะเบียนคนพิการที่จากสลาดร่างหลังเก่านี่ค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นเนื้อในน้ำผีแล้วที่นี่ก็เคยขึ้นรีวิวนั่นอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นู่น
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่ดูแลแม่ทุกวันนี
0: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หาอะไรได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใคร
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าศรีแล้วเราให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได้ครูตั้งให้ยังชีวิตกันได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่2เนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลย

0: ปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่สามเนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแววมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารป้าศรีมากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของป้าศรีท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้อะค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่อย่างเงี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถ ทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยพอตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาจนทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเป๊กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งต้องทำยังไงเปิดประตูรูมอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยอย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าศรีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าศรีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของยิงก็ซื้อเอามาเลยว่าแม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนี่ครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: นานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
3: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเพลง
4: ใช
3: ่ใ
4: ช่ครับของทุกคนครับ
5: มาพี่ชนกัน
3: ไปบุญไม่เอาไงลูก
6: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
4: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
3: What
4: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37% นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ใครว่าใส่ผ้าถิ่นแล้วเชย
4: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล์
3: วัฒนธรรม
4: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่แก้มแบบสายธรรมชาติ
3: ก็ feel good อาหารท้องถิ่น
4: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
3: สุดะ
4: รอยจังหู้ใครๆก็ใส่ได
3: ้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
5: ุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
6: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
5: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
6: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
5: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
7: ์เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
8: เมืองไทยน่ารัก
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
2: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทยาชลบุรีก่อนเลยนะครับไปดูเรื่องของการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ทำให้ตอนนั้นบรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคึกคักกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของเรือ USS Abraham Lincoln ได้ถอนสมอและออกเดินทางจากแหลมฉบังไปแล้วนะครับพร้อมกับกำลังพลที่อยู่บนเรือทั้งสิ้นประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะครับโดยบริเวณท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณ 11:00 นะครับวันนี้6กันยายนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ตอนนี้ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายได้ทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาที่เรือเดินทางออกเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือก็มีการโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐที่อยู่บนเรือนะครับส่วนหนึ่งก็โบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนของเรือ USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงได้ดำเนินการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาโดยนอกจากเรือ USS Abraham Lincoln แล้วนะครับยังมีเรือรบในกองเรือของสหรัฐที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. ที่เข้าเทียบท่าที่บริเวณท่าศรีราชานะครับและยังมี USS Robert Smalls ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุดที่จังหวัดระยองโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกันวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังครับ
1: ส่วนกรณีพบน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงไปที่คลองพระราม9โดยหลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อประเมินความปลอดภัยด้วยครับได้จตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกหลังพบคราบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ที่บ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็มีที่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับจึงมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9หรือเปล่าเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลแจ้งว่าได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดครับซึ่งดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นไปบนรถเอาไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องอันนี้คือส่วนที่อยู่ภายในตัวบริษัทส่วนที่อยู่ภายนอกใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9จากนั้นก็เร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวหลังจบกระบวนการทำความสะอาดที่บอกไปนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้ามาตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งนะครับที่บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแห่งนี้แล้วก็ที่ท่อระบายน้ำภายนอกด้วยโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าแล้วก็ค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับ
3: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดในนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายอีซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
2: ส่วนเรื่องของการปราบปรามสื่อลามกอนาจารนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.ได้บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่ได้ทำการหลอกลวงเยาวชนหญิงเข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อที่จะจำหน่ายทางออนไลน์นะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและรายได้กว่า3ล้านบาทโดยมีการแจ้งข้อหาหนักในฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจกองบังคับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสำวากรุงเทพพร้อมได้จับกุมนายยานภัทรหรือบูมอายุ32ปีอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า300,000

0: คนโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับมีพฤติกรรมในการตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้คนนั้นจ่ายเงินเป็นค่าสมาชิกเข้าไปดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์มออนไลน์ยี่ห้อหนึ่งนะครับโดยมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมาแล้ว3ปีและหลังจากการสืบสวนในเชิงลึกเนี่ยพบว่าช่วงกลางปี2568ทางผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมสามารถยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือได้3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารร่วมกันกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม7ข้อหาด้วยกันนะครับอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อหรือประกอบและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุกว่า17ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการปราบปรามภัยสังคมนะครับแต่ว่าข่าวนี้เป็นยาเสพติดครับตำรวจภูธรแม่สายได้ยึดเคตามีนได้ล็อตใหญ่เกือบ20กระสอบจากขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดนซึ่งทางคนร้ายเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านในตำบลป่งผาอำเภอแม่สายครับตำรวจภูธรแม่สายได้สนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนหรือว่ายาเคจำนวน17กระสอบน้ำหนักรวมกว่า410กิโลกรัมที่ถูกขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านจ้องหมู่ที่1ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายแต่ว่าตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นไหวตัวทันทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปได้นะครับพอไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งออกจากจุดเกิดเหตุก็จะนิฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะแบกสัมภาระข้ามพรมแดนธรรมชาติไปพักไว้เพื่อรอการส่งมอบแต่ว่าไหวตัวทันเพราะว่ามาเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ซะก่อนจึงตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดแล้วก็หลบหนีไปเลยด้านพลตรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากแนวชายแดนเข้ามาพักคอยในพื้นที่ชั้นในจึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดเสี่ยงกระทั่งพบกระสอบขนาดใหญ่17ใบบรรจุเคตามีนน้ำหนักเฉลี่ยกระสอบละ23-25กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สายพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงเพื่อแกะรอยเส้นทางการลำเลียงและสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการ
0: ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางทหารกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บริเวณบ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทิ้งเป้สะพายหลัง5กระสอบภายในเป้นั้นมียาบ้ากว่า1,800,000เม็ดครับเรื่องนี้ทางพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้บอกนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ขออภัยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนสะพายสัมภาระเดินลัดเลาะมาตามแนวสันเขานะครับจึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ก่อนทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีแล้วได้อาศัยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและความมืดล่าถอยไปข้ามชายแดนหลบหนีไปได้เรื่องนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้สรุปภาพรวมผลปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ500คนยึดยาบ้าได้เกือบ300ล้านเม็ดไอซ์กว่า 7,900 กิโลกรัมเคตามีน 1,500 กิโลกรัมเฮโรอีน20กิโลกรัมและมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการเกือบ70ครั้งครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนภัยนะครับตอนนี้นักศึกษากำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกโอนเงินแล้วไม่ใช่หลอกเฉพาะตัวเด็กนักศึกษาแต่ว่าโยงไปถึงการหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวเลยติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้ครับ
2: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อ สำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจ

0: หากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่งวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลังใช้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ส.ส.รัฐบาลได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7กันยายนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ร่างงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นประธานการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระที่สำคัญนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยย้ำนะครับบอกว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเรื่องของงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
1: อ๋อก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2: คำชับใหญ่นะคะ
1: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
2: พอดีว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แบบซ้อมๆทำที่ตายด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณนะครับอาทิเรื่องคดีหัวสว.ประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีนายอนุทินยังได้กล่าวถึงกรณีลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านบอกว่าตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นั้นการกระทำของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีงามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและต่อประชาชนชาวไทยสามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้พร้อมกับย้ำนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหากทำอะไรที่ผิดก็ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกนอกประเทศตามกฎหมาย
1: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่
3: ด้านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้ชัดครับว่านี่เป็นการบิดเบือนข้อมูล นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาเดอะพนมเปญโพสต์ได้ออกข่าวอ้างว่าไทยไปกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OAF ครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงครับทำให้เข้าใจว่าตนเองพยายามใช้อิทธิพลหรือชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นมาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อเท็จจริงตนไม่เคยกระทำการเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทางนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกัน
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านค้าและประชาชนทั่วไปนะครับต่างก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายโครงการออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงโดยในส่วนของผู้ค้านะครับต่างก็บอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายดำเนินโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายกับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
4: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
5: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
4: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
6: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี่ยดีขึ้น
5: ใช
6: ่ใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
7: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทถูกป่ะก็เหมือนว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: ส่วนมุมของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับต่างก็ยอมรับว่าเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากจะให้มีการปรับยอดเงินในการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยครับ
8: ใช่ก็แทบจะทุกวันใช่
5: ว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
8: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยเนี่ยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
5: ส่วนนั้นเอาไว้ซื้ออะไรซื้อของกิน
8: อย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
5: ทำให้เราซื้อของกินดี
8: ขึ้นใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
9: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ไงคะใช่
5: ต่างพันก็ต่างพันไปเลยไม่ต้อง
9: ใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้หกโมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่ว่าขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
3: ขณะที่คุณยายวัย80ปีก็บอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้นะครับเพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนก็ต่อชีวิตได้จริงๆแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจตามร้านค้าก็พบว่าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัยกว่า80ปีหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองเลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกและดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
10: ใช้ของใช้ในมันในบ้านนี่แหละใช้ทุกอย่างเลย
11: หมดไหมเดือนนึง
10: หมดไม่พอ
11: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหมอ
10: ยากให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายมันต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจมากเลย
0: ไปดูกันที่ร้านค้าในสถานศึกษากันบ้างนะครับที่ร้านค้าในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพนะครับซึ่งได้ขายอาหารในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นพร้อมกับยังมีไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยลดค่าครองชีพไปกับทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับนี่คือร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือร้านพี่ปุ้ยได้ยืนหยัดขายอาหารในราคาแบบสบายกระเป๋าพร้อมกับมีการจัดเมนูเด็ดหมุนเวียนกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวขาหมูส้มตำและสุกี้หมุนเวียนกันไปในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นเพื่อจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โดยนายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้และสบายกระเป๋านอกจากนี้ทางร้านยังได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ได้อีกด้วยครับ
12: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราขายในราคาสูงไม่ได้เด็กไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแตะต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยโรงอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

0: บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: วันนี้วันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai นะครับก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องโดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครับไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งก็คึกคักตลอดทั้งวันประชาชนพากันมาเป็นครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่เวทีการแสดงก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนั่งรับชมกันอย่างคึกคักวันนี้มีการเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีด้วยอย่างเช่นการแสดงดนตรีจากวงไม่มีชื่อหรือว่า No Name Band และการแสดงดนตรีจากเยาวชนวง Safer สร้างความประทับใจด้วยความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่จะเป็นบันไดในการต่อยอดความสามารถไปอีกทีมข่าว NBT ได้พูดคุยกับน้องๆหลังจบการแสดงด้วยนะครับอย่างวงไม่มีชื่อที่ประกอบด้วยน้องอายุตั้งแต่9ถึง13ปีบอกว่าได้รวมตัวเป็นวงกันมา2ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่รู้สึกตื่นเต้นพร้อมฝากว่าอยากให้มีเวทีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าจะได้แชร์ประสบการณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นนิดนึงค่ะ
2: ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเวทีใหญ่มันไม่เคยขึ้นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ
1: เคยขึ้นครับแต่ว่าเวทไม่เคยขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับ
3: อยากขึ้นเวทีแบบนี้บ่อยๆไหม
1: อยากค่ะ
3: เพราะอะไรอยาก
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: ส่วนการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรวมถึงอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศก็แน่นอนว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมาชิมมาช็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนไปในตัวด้วยครับ
4: ขอบจากคนรู้จักค่ะใช่ค่ะว่ามีงานสีสันไทยจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานี
3: ความตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะ
4: ใช่ค่ะอยากมาดูหมอยางพาราค่ะจากรู้สึกจะเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะใช่ค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพประทับใจค่ะแล้วก็คือแบบนอกจากหมอนยางพาราแล้วร้านอื่นๆสินค้าก็คือแบบน่าสนใจมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้จัดอีกเพราะว่าแบบแต่ละจังหวัดก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะ
3: ยังพอมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่มาถึงเวลาสั่งปุ๊บเนี่ยเราอยากฝากเชิญชวนให้มาที่นี่ไหมเน
4: ี่ยอ๋อก็อยากให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากแบบพ่อแม่พี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดอะค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะจะเป็นพวกแฮนด์เมดก็คือแบบใช้ใจทำใช้แบบร่างกายทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการเที่ยวงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ยังพอมีเวลานะครับวันนี้วันสุดท้ายงานมีไปจนถึง 21:00 นที่ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีครับ
5: ส่วนเรื่องของแนวทางในการประหยัดพลังงานนะครับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้วางกรอบ5ปีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรเดินหน้าสู่เกษตรคาร์บอนต่ำครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวนันทิกาทังสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะวางกรอบในการทำงานร่วมกันในระยะ5ปีโดยตั้งเป้ายกระดับภาคเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนจะสนับสนุนให้คำปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมายก่อนเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมกับส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนขณะที่แต่ละหน่วยงานนะครับได้ร่วมกัน

0: คัดเลือกพืชเศรษฐกิจพืชสวนพืชไร่ข้าวรวมทั้งส่วนของพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ทำการปศุสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านพลังงานเกษตรสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและวางแนวทางให้ภาคเกษตรไทยเดินหน้าสู่การทำเกษตรแบบคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครับ
1: ว่าภาคการเกษตรนี้เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการบูรการหรือการที่เข้าไปดูกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะช่วยลดจริงๆแล้วนอกจากเราลดการปล่อยและการกระจกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะก็เริ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ตรงนี้ด้วยค่ะ
2: การประปานครหลวงได้เปิดเผยผลสำเร็จการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมวงเงิน 3,200 ล้านบาทใช้ยกระดับการจัดการน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นครับนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้เป็นผลงานความสำเร็จของการเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำที่สามารถระดมทุนรวมวงเงินรวมกว่า 3,200 ล้านบาทอายุสัญญากู้ระยะ4ปีเพื่อนำมาสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบผลิตระบบส่งน้ำระบบจ่ายน้ำประปาให้พร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยแล้งการรุกล้ำของน้ำเค็มในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งแผนงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านนางชนันพรพิสิทธิ์ทวานิชรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ระบุว่าปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนภายใต้หลัก ESG มากขึ้นจึงสนับสนุนการนำเครื่องมือทางการเงินในกลุ่ม ESG มาใช้สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยในช่วงของการระดมทุนมีผู้เสนอวงเงินให้กู้เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด3เท่าของวงเงินในจำนวนดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นกับความสนใจของสถาบันการเงินในการลงทุนที่มีการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน
0: ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎจราจรและสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยภาคบังคับให้กับกลุ่มนักศึกษานะครับโดยมีการตั้งเป้าว่าเมื่อผู้ขับขี่นั้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพรบ.มีไว้ทำใหม่ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพรบ.จัดที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กฎหมายจราจรวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับที่มุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยทางถนนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพงศักดิ์ชีวรัตนพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบอกว่าโครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยขับขี่เพื่อสร้างความตระหนักนะครับด้านการบริหารความเสี่ยงโดยผลการประเมินความรู้ผ่านระบบ QR Code ก็พบว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองดีขึ้นอย่างชัดเจน
3: ทำไมถึงต้องมาเพราะว่าเราอยากเพิ่มทักษะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆเยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับว่าจะได้มีทักษะว่าทำอย่างไรให้การลดอุบัติเหตุนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนะครับผมมีทักษะยังไงขับขี่ปลอดภัยยังไงตั้งสติยังไงแล้วสุดท้ายว่าถ้ามีเหตุเรื่องของการเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลคุ้มครองเยียวยาอย่างไรได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆหรือค่าสินไหมต่างๆตามสิทธิกฎหมายกำหนดไว้นะครับผมสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้น้องๆเยาวชนของชาติของเราเนี่ยได้มีความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย
0: ขณะที่นางมยุรินทร์สุทธิรัตนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้บอกนะครับว่าสำหรับโครงการในปีนี้มุ่งเน้นที่เยาวชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงจึงต้องการที่จะสร้างความตระหนักเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ส่วนการดำเนินการของโครงการในปี2568ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพบว่ามาตรการที่นำไปใช้สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 เดือนหลังการดำเนินโครงการจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาต่อยอดในปี2569โดยได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกและอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา
4: เรื่องของโรงเรียนก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งของชุมชนโรงเรียนก็คืออยู่ในชุมชนนะคะเราก็เลยเอามาตรการหรือถูกคิดต่างๆที่เราได้จากปี2568มาทดลองในชุมชนที่เราเลือกเราเลือกไว้4จังหวัด6ชุมชนนะคะ6ชุมชนนะคะว่าแล้วเราจะเอามาตรการตรงนี้ไปลงชุมชนได้จริงไหมปีนี้ก็เหมือนกันไอตัวเยาวชนไอโครงการของเราเนี่ยนะคะก็ไปลงเพิ่มอีก5โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีมีไหมคะปราจีนบุรีนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นอีก4จังหวัดตรงนี้ไปลงดูต่อเนื่องว่ามาตรการที่เราสร้างไว้เป็นกรอบมาตรการที่เราใช้ได้ผลมาในโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2518เนี่ยใช้ได้ผลไหม
0: ส่วนทางด้านตัวแทนนักศึกษาเนี่ยได้บอกว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียดของเงินชดเชยตามกฎหมายจากเดิมที่เคยขับขี่และพกพาพรบตามระเบียบเท่านั้นพร้อมกับได้ยกบทเรียนจากคนใกล้ชิดที่ปล่อยให้พรบนั้นขาดอายุจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงอยากกระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมสถาบันให้ตรวจสอบการต่ออายุพรบและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ด้วยครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528นะครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเปิดเวทีนาฏศิลป์ไทยสู่คนรุ่นใหม่ครับกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนนักศึกษาเช่นการแสดงชุดฟ้อนจันทราพาฝันและรำมโนราบูชายันนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเช่นครูรัตดาดังสุภาชัยอดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและครูพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแนวทางการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อรำลึกถึงคุณอุปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักนับเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทย
1: เมื่อเราเนี่ยมีการสื่อสารสองทางนะคะมีการให้ผู้ชมเขียนความรู้สึกถึงผลงานที่ชื่นชอบของท่านแล้วก็เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรที่ชื่นชอบหรือว่ามีการเล่นเกมจับคู่หรือว่ามีการทำท่ารำเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการนาฏศิลป์หรือการรำไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นเห็นในความสวยงามโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคิดว่าการสื่อสารการใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
2: ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ให้โอกาสพวกหนูในการ เรียนทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็การฝึกซ้อมทางด้านนาฏศิลป์ก็พวกหนูก็เป็นคนที่ชอบรำแล้วก็ชอบวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์อยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมโดยคุณครูนิชาภาค่ะ
0: ส่วนนิทรรศการชีวประวัติรวม122ผลงานท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528จะจัดแสดงตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครครับ
3: ไปต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ได้มีการสั่งระงับการนำรถแบ็คโฮเข้าไปลักลอบขุดเจาะแนวหินที่อยู่ริมทะเลและมีการแผ่ถางป่าบนเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพื้นที่เสียหายแล้วกว่า17ไร่เพื่อที่จะเปิดเป็นร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่โดยมีการเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด8กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับได้ถูกตรวจพบขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ไปเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบการลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดเจาะทำลายแนวหินที่อยู่ริมชายฝั่งทางทิศใต้เพื่อเปิดร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่เข้าออกรวมถึงมีการขุดตักหินทำคันดินแผ่ถางพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า17ไร่ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งระงับการดำเนินการทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตเตรียมจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบการบุกรุกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่กลับมาลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งการลักลอบดังกล่าวนะครับนอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้แล้วยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศปะการังและอนุบาลสัตว์น้ำและเรื่องของทัศนียภาพทางธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดขนอมบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดพร้อมกับมีการสั่งยกระดับการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกซ้ำด้วย
0: จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวเปิดงานข่วงอาหารปลอดภัยครั้งที่5ครับต่อยอดเครือข่าย18อำเภอเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไร้สารเคมีกว่า1,000 ไร่มุ่งเป้าความมั่นคงทางอาหารครบวงจรงานข่วงอาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดจากพื้นดินสู่งานอาหารจากชุมชนสู่เมืองอาหารปลอดภัยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อวางรากฐานและขยายผลนโยบายอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง18อำเภอของจังหวัดที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการทำเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกรไปแล้ว 2,380 คนช่วยขยายพื้นที่เพาะปลูกปลอดสารเคมีเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ไร่และยังผลักดันเกษตรกรแกนนำกว่า100คนให้ก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศเช่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมาจัดจำหน่ายตรงถึงมือประชาชนและนักท่องเที่ยวในราคายุติธรรมพร้อมการสาธิตเมนูอาหารยกภูมิคุ้มกันตามหลัก3สคือสุขเสมอสะอาดปลอดภัยและสงวนคุณค่าแข่งขันประชันฝีมือปรุงอาหารของเชฟชุมชนนอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานเชิงรุกร่วมกันในระยะยาวอีกด้วย
3: ส่วนทางด้านผู้ประกอบการด้านการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการนำตัวแทนภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบกระบวนการบำบัดและฝังกลบกากอุตสาหกรรมเพื่อลดข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีการเปิดแผนพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบเดิมสู่พื้นที่สีเขียวสาธารณะครับโดยผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนจากตำบลห้วยแห้งตำบลหนองปลาไหลและตำบลกุดนกเปล้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบระบบบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ใช้ผ้าใบคลุมป้องกันกลิ่นและน้ำชะขยะการสร้างกำแพงกั้นโดยรอบการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตรวจจับอุณหภูมิความร้อนตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำภายในพื้นที่ไม่ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอก
4: เขากลัวตอนแรกอ่ะเขาปรึกษากันว่าเขาบอกว่ากลัวว่าทางบริษัทเวกเตอร์เขาจะทิ้งไว้ไงเราก็กลัวบอกว่าถ้ามันหมิ่นมาเราจะเรียกร้องกับใครเราจะมาหาใครใช่ไหมความปรึกษากับเขาว่าถ้าที่มันหมิ่นมาเนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เขาก็พูดให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงไปเรื่อย
5: ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชุมชนนะครับในหลายๆภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เข้าใจและเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับผม
6: เราให้ความสำคัญกับประชาชนโดยรอบพื้นที่และก็ในประเทศฉะนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่กับประชาชนได้อย่างสบายใจนะครับ
3: นอกจากนี้นะครับทางผู้ประกอบการยังได้เปิดเผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระยะยาวผ่านโครงการเส้นทางสีเขียวเพื่อชุมชนโดยเตรียมที่จะปรับปรุงหลุมฝังกลบที่ปิดการใช้งานแล้วให้เป็นเส้นทางออกกำลังกายและสวนสาธารณะพร้อมกับมีแผนในการสร้างสะพานทางเดินลอยฟ้าและสนามเด็กเล่นเพื่อคืนพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้แก่ชุมชนในอนาคตท่ามกลางการเน้นย้ำจากภาคประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามากำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
0: ในโลกออนไลน์มีแชร์แจ้งเตือนกันนะครับบอกว่าน้ำยาซักผ้าขาวห้ามเอาไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่าจะเกิดก๊าซพิษซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เรื่องนี้จะชัวร์หรือโมนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

แชร์ที่ระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำจะทำให้เกิดก๊าซพิษอันตรายต่อชีวิตตรวจสอบแล้วเป็นข่าวจริงแค่นี้ชัวร์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวที่มีโซเดียมไฮโปรคลอไรด์หากนำไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดปฏิกิริยาและเกิดก๊าซคอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษค่ะก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อดวงตาผิวหนังและระบบทางเดินหายใจและหากได้รับในปริมาณมากๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นไม่ควรนำน้ำยาซักผ้าขาวไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดค่ะ

0: อจานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอง

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กองทัพสหรัฐครับได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้เผยแพร่ภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้จากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้แจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนด้านอิหร่านได้ขู่อีกครั้งว่าจะตอบโต้กลับสหรัฐซึ่งก็มีรายงานว่ามีเรือสินค้าและเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐถูกโจมตีอีกหลายลำในเวลาต่อมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าการตอบโต้กันที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวโอมานซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกแห่งนี้จะเพิ่มความขัดแย้งให้ลุกลามและส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเสถียรภาพของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ประชาชนในเมืองมักเดอบวกทางตะวันออกของเยอรมนีได้รวมตัวกันเดินขบวนเพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจจะมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันอย่างมาก
0: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิกาซึ่งเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งพบทั้งขยะทางการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567นั่นกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดรียติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
1: กลุ่มคนสวมชุดดำและปกปิดใบหน้าได้รวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกของท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารโดยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมไม่ได้มีเหตุรุนแรงและกลุ่มคนดังกล่าวได้สลายตัวไปเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยไม่มีผู้ใดถูกจับกุม
0: ชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานซึ่งเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยและแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นมาก
1: ทางการอินโดนีเซียได้เผยแพร่ภาพการประทุของภูเขาไฟกราเกตัวซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วย ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดขณะที่ทางการได้ย้ำการเตือนภัยระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์และมีคำสั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรอีกทั้งยังได้แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามการปะทุของกรากระตั้วครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนอพยพ
0: มาถึงช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับไปติดตามกันเลยจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: มาเรียบาริตมอโรนะครับชื่อนี้นะครับก็ต้องเป็นชื่อที่จะบอกว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับได้มีความรู้จักมักคุ้นกับมาเรียที่ว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนามสกุลก็ได้บาริตมอโรนะครับนามสกุลแต่ว่าเรียกสั้นๆว่ามาเรียก็แล้วกันเป็นพิธีกรครับพิธีกรของรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เรียกกันว่าเป็นระบบเคเบิลเน็ตเวิร์กของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับคือมีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ Fox News นะครับ Fox News เนี่ยปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นเลยนะครับกับทางพูดถึงโดนัลด์เจทรัมป์คือตัวประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่ามาเรียเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้นะครับวันที่4กันยายน2569มาเรียเนี่ยได้จากก็คือลาออกไปนะครับลาออกหรือว่าอาจจะถูกไล่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าจากไปแล้วกันจากสถานีโทรทัศน์ Fox News ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจระหว่างคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นเรียกว่ามีแฟนประจำของรายการเธออยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อยๆลาออกจากรายการต่างๆนะฮะจะเป็น Morning News แล้วว่าหรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการประจำเป็นโชว์ของเธอนะครับซึ่งมีอยู่ในช่วงวันระหว่างสัปดาห์แล้วก็ในช่วงวันหยุดต่างๆนะฮะก็คล้ายๆว่าทอนไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมาเรียบอริสมอโรเนี่ยนะครับก็ได้ถึงเวลาที่จะเรียกว่าลาออกจากสถานีไปโดยความเห็นของทีมงานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าการจากไปของมาเรียเนี่ยนะฮะหรือว่าการลาออกไปของมาเรียเนี่ยก็เป็นที่รู้กันภายในระหว่างของสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าอาจจะบอกว่าทีมงานก็รู้ดีแหละครับเพราะว่าปัญหาของมาเรียเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือความใกล้ชิดกับอินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์เจทรัมป์ครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะยกย่องมาเรียบอกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าวีรสตรีหรือว่าเป็นวีรบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวีรสตรีครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามาเรียเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของมาก้าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับมาก้าเนี่ยก็คือ Make America Great Again นะฮะซึ่งเป็นคำขวัญประจำใจของโดนัลด์เจทรัมป์ก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเรียเมื่อออกจากสถานีโทรทัศน์นี้ไปนะครับผมคิดว่าทางวิชาชีพของเธอก็คงไม่ขาดหายไปไหนครับอาจจะมีสถานีช่องอื่นๆที่คงจะมีคนติดตามแล้วก็คนก็คงย้ายช่องไปตามจากเดิม Fox News ก็อาจจะไปอยู่สถานีอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยมีการโพสต์ในทุกโซเชียลครับก็แสดงความเห็นที่เรียกว่าเหมือนกับว่าประหลาดใจนะฮะบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะฮะเพราะว่าโดนัลด์เจทรัมป์บอกว่าคนที่เป็นพิธีกรมีฝีมืออย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องถูกอัปเปหีออกไปจากสถานีโทรทัศน์นะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับใจความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะฮะเรียกกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะเกิดก่อนเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยทางมาเรียเหมือนกับมีการให้ข้อมูลลึก ก็เรียกว่าเชิงลึกแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับโดนัลด์ เจ ทรัมป์เกี่ยวกับทำเนียบขาวก็ว่าได้เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าข้อมูลนั้นผิดพลาดไปนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยปวดหัวตัวร้อนกันไปหมดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอันเอกอุแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมให้ทราบกันนะครับว่าแม้แต่อินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับในขณะนี้ครับท่านผู้ชม
1: คุณผู้ชมครับที่กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีมีกลุ่มคนอาสาที่เขาทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามนะครับด้วยการตามลบรอยสีสเปรย์ที่มีการพ่นไปทั่วเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการทำงานของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นนี้กันครับ
3: ตัวอักษร ABAC บนกำแพงสวนสาธารณะวิลล่าชิอาร่าในกรุงโรมของอิตาลีเป็นรอยที่เพิ่งถูกพ่นขึ้นมาใหม่ๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่านี่คือตัวอักษรย่อของสโลแกนต่อต้านตำรวจเพราะรอยนี้ทำให้บาเลริโอตูเบรีต้องกลับมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้เพื่อขจัดสีพ่นนี้ออกจากกำแพงโดยวิธีการของเขาเป็นการพ่นทรายทำความสะอาดและทุกครั้งเขาจะมีผู้ช่วยติดตามไปช่วยทำงานด้วยเสมอตูเบรีวัย28ปีเป็นที่รู้จักใน Instagram และ TikTok ในฐานะผู้ชายทำความสะอาดกรุงโรมภายใต้ชื่อบัญชีมิสเตอร์ทูฟโดยเขาได้โพสต์วิดีโอแสดงการลบรอยขีดเขียนกำแพงมาเป็นเวลา2ปีแล้วและการทำงานของเขาก็เป็นอิสระไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของเมืองเมื่อตอนที่เขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงกลางปี2567เขายังทำงานให้แก่บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถานรูปปั้นและน้ำพุคาดการณ์ว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะทำความสะอาดกำแพงไปแล้วประมาณ8กิโลเมตรซึ่งก็คือกำแพงเขื่อนทั้งหมดตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์โดยช่วงนั้นเป็นการทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีก่อนมีการจัดงานสำคัญของวาติกันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดไอเดียที่จะทำความสะอาดต่อไปโดยใช้เวลาว่างส่วนตัวของเขาเองนับตั้งแต่นั้นมาตูเวรี่ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจำนวนกว่า 80,000 คนแล้วบน Instagram ตั้งแต่โพสต์วิดีโอเขาสังเกตเห็นว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรอยพ่นสีกำแพงที่พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงโรมเริ่มเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผู้คนเคยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลังๆผู้คนจำนวนมากก็เริ่มมองว่าสีสเปรย์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเอมิเลียเดมอนเต้มักคุเทศวัย26ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแห่งนี้บอกว่ารอยพ่นสีส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นไม่มีคุณค่าทางศิลปะใดๆเลยตรงกันข้ามมันทำลายทรัพย์สินสาธารณะล้วนๆตูเวรี่มองว่าปัญหาที่มีการพ่นสีสเปรย์ไปทั่วเป็นเพราะทางการขาดบทลงโทษที่เด็ดขาดเขาจึงเห็นว่าควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มากนอกเหนือไปจากการจัดแคมเปญสร้างความตระหนักรู้อย่างไรก็ตามสเตฟานโนมารินสมาชิกสภากรุงโรมฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับพลเมืองกล่าวว่ากรุงโรมมีงบการเงินที่จำกัดเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่และความถี่ในการก่อเหตุทำลายทรัพย์สินสาธารณะดังนั้นเขาเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนสมาคมหรือธุรกิจต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยฟื้นฟูพื้นที่เขตเมืองตูเวรี่กล่าวทิ้งท้ายว่าเขาอาจจะยอมรับการพ่นสีสเปรย์กำแพงได้หากมันแสดงให้เห็นได้ว่านี่คือศิลปะแต่หากกรุงโรมมีความเป็นศิลปะในตัวเองอยู่แล้วเขาก็มองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดพ่นสีสเปรย์เพิ่มเข้าไปตามที่ต่างๆอีกแต่อย่างใด
0: ช่วงนี้ฝนในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงตกเยอะในหลายพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไปติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ครับคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและตราดยังมีฝนตกหนักมากได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆจะยังมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับคำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
6: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศรายชื่อพร้อมที่จะลงสนามทำศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันนี้20มกราคมครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกในคืนนี้เวลา20นาฬิกาเอเวอร์ตันจะเปิดสนามฮิลล์ดิคินสันสเตเดียมต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันของเดวิดมอร์สผู้จัดการทีมใส่ชื่อของแจ็คกริลิชที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในวันปิดตลาดครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองครับขณะที่การย้ายออกไปของอิลิมานเอดียายก็เปิดท้ายกับเบรนนันจอห์นสันลงเล่นทางฝั่งขวาครับขณะที่เทโนเบอร์รี่ก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้ารายชื่อ11คนแรกของเอเวอร์ตันประกาศออกมาแล้วครับระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นโจแดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นเมอร์ลินโรกองหลังมีเจมส์ทาคอฟสกี้จับคู่กับเจเร็ดแบรนด์เวตในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแบ็คซ้ายวิตาลีมิโคเลนโกกองกลางตัวรับ2คนเจมส์การ์เนอร์กับแฮร์ริสันอาร์มสตรองแนวรุก3คนเบรนนันจอห์นสันคีแนนดริวส์เบอร์รี่ฮอลแล้วก็ทางด้านของทริกจอร์จครับกองหน้าเป็นเทโนเบอร์รี่ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมยังไม่สามารถใช้งานคาร์ลอสบอเรบ้าไม่ฟิลค่าตัว70ล้านปอนด์ที่จะต้องรออีกราว2สัปดาห์กว่าจะประเดิมสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บข้อเท้าครับโดยบรูโน่เฟร์นันส์ซึ่งมีส่วนร่วมกับ10ประตูในการพบกับเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติสูงสุดร่วมของนักเตะปีศาจแดงเทียบเท่าไรน์กิกส์และเดวิดเบ็คแฮมก็จะนำทัพในเก

นี่ครับการจัดทีมในเกมนี้ก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับจากนัดที่แล้วที่ถล่มอิสุชมา5-2โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์กองหลัง4คนมีเดียโก้ดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสและลุคชอกลางรับ2คนยูริติเลมันส์และคอบบี้ไมนูแนวรุกมีบริยองเอมโบโมบรูโน่เฟรนันส์มาคัสรัดฟอร์ดและหน้าตัวเป้าเป็นมาเทอุสขุนยาครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา20:00 น.อีกคู่4 ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีครับมือหนึ่งของรายการก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิส US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวในรอบ3คู่ที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ1ของรายการจากเยอรมนีผ่านเข้ารอบ4ครับหลังจากชนะอเลฮันโดรตาบิโลจากชิลี3เซตรวด6-2 7-6 ไทเบรก7-2 และ6-2ครับซาเวเรฟเข้ารอบไปเจอกับลูชาโนดาเดนจากอิตาลีทางด้านเลเนอร์เทียนนักวิ่งบริการดวล5เซตเอาชนะยาคุบเมนซิกจากเช็กเกีย6-3 1-6 6-7 ไทเบรก2-7 6-3 และ6-4ครับเข้ารอบ4ไปเจอกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบเดียวกันเอเลนาริบาคีน่ามืออันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานหัวชนะยูเลียสตราดุบเชวาจากยูเครน2-0เซต7-6 ไทเบรก10-8และ6-3ครับริบากิน่าเข้ารอบ4ไปเจอกับนาโอมิโอซากะสาวญี่ปุ่นที่ชนะเอลิเซ่เมอร์เทนส์จากเบลเยียมมาได้2-1เซต6-3 3-6และ7-5ครับรายงานพิเศษเอเชียนเกมส์ในวันนี้ไปชมความสวยงามของเหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาติดตามได้จากรายงานครับ

0: เหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หรือ IG Nagoya 2026ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของสโลแกนที่ว่า Imagine One Asia หรือเอเชียทั้งทวีปรวมเป็น1และสุเกชิบะดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนำไอเดียจากรอยแตกร้าวของจานเซรามิกมาดัดแปลงเป็นเหรียญรางวัลทรงกลมลวดลายเป็นธรรมชาติและสวยงามรอยแตกของเซรามิกแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่จุดหมายของนักกีฬาซึ่งต้องก้าวข้ามความท้าทายความยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคและเพียรพยายามอย่างหนักกว่าจะบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะนั่นเองเหรียญทองมีน้ำหนัก265กรัมผลิตจากเงินบริสุทธิ์เคลือบด้วยสีทองส่วนเหรียญเงินหนัก264กรัมและทองแดง222กรัมทำจากโลหะทองแดง 95% โดยวัสดุในการผลิตเป็นการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ทั้งหมดลวดลายสายคล้องคอได้แรงบันดาลใจจากดอกไอริสคาคิสบาตะดอกไม้ญี่ปุ่นสีม่วงหรือน้ำเงินเข้มที่มักเบ่งบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนพฤษภาคมและเติบโตตามริมแม่น้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศญี่ปุ่นส่วนสายคล้องคลอราบเรียบสื่อถึงความแข็งแรงและสง่างามของนักกีฬาซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตาชาวโลกเหรียญรางวัลบรรจุในเคส8เหลี่ยมถักทอจากไบโซนฮิโนกิรูปทรงของตัวอักษรเลข8ในภาษาญี่ปุ่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดไอจิและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนางโอย่าอีกด้วยสรุปแล้วทุกรายละเอียดของเหรียญรางวัล IG Nagoya 2026นับตั้งแต่รูปร่างไปจนถึงการออกแบบสายคล้องคอและบรรจุภัณฑ์เป็นการเน้นย้ำสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกีฬาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของ IG และแนวคิดรวมเอเชียเป็นหนึ่งอย่างลงตัวนั่นเองนิติพันธ์สมบุตรายงานครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: ช่อง MBTV
1: ต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยส่งนักตบขนไก่ลูกขนไก่เยาวชนนะครับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครับคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ปกครองนักกีฬาเดินทางมาส่งและ17ปีรวม66คนการเดินทางครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัญชลีวุฒิศักดิ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของติดตาจึงได้ส่งทีมงานจากกกท.เดินทางไปร่วมติดตามวัดผลและศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนักกีฬาที่เพิ่งเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติในระดับเดียวกันมาแล้วเนี่ยซึ่งก็ทำให้มีความคาดหวังว่าในการไปแข่งขันครั้งนี้เราน่าจะมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆแบดมินตันชาวไทยกันได้ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กเยาวชนในชุดนี้ด้วยเพราะว่าเยาวชนชุดนี้คือเยาวชนที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นนักกีฬาในระดับชาติในโอกาสต่อไปครับ
0: ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้นะครับ
2: ความพร้อม 100% ครับไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าที่ต้องจะกังวลครับก็ทำผมก็จะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ครับครั้งที่2แล้วครับที่ไปแข่งครั้งแรกเดี่ยวตกรอบแรกครับเจออินเดียครับส่วนปีแล้วมีครับเข้ารอบ2ครับแพ้จีนก็จะปรับแผนเรื่องสมาธิหรือว่าแผนการตีก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับก็อยากจะติดเหรียญหรือว่าเอาให้เต็มที่สุดครับอยากมีเหรียญมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคน
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้ในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและ15ปีแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียร่วมชิงชัยในรายการนี้ครับการแข่งขันกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ปิดฉากอย่างประทับใจครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีดร.พิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนร่วมในพิธีครับพร้อมกันนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง2ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลชายรุ่นอายุ18ปีและกรีฑามอต้นมอปลายชายหญิงประเภท100เมตร200เมตร400เมตรและผลัด 4x100 เมตรผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผ่านกีฬาครับ
3: ครับสำหรับภาพรวมที่มีการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่1 นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารครู

0: และผู้ครองตลอดจนนักเรียนนะครับมาจัดสนามแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงส่งเสริมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปนะครับก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับก็คงจะเป็นประเพณีแล้วครับ
1: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติพร้อมฟาดแข้งในเดือนนี้ครับสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทิฟ่าประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรายการทิฟ่ายุทธลีก2026-27อย่างเป็นทางการณสนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมรวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้นะครับกว่า 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแถวหน้าถึง102ทีมการจัดแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า7ขวบถึงรุ่น U19 นะครับมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนและสนามใหญ่11คนลีกนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากทางทิฟ่าเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้เล่นที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลและแนะนำเยาวชนคุณต้นณรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลการจัดแข่งขันทิฟ่ายุทลีกถือเป็นพื้นที่สำคัญเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียกสปิริตของการกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงครับ
2: เราต้องการสร้างลีกฟุตบอลที่พัฒนาอีโคซิสเต็มของฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงเส้นทางปลายทางของเขาที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำกันบ้านแล้วก็คิดมาว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับแค่การแข่งขันที่อยู่ภายในสนามเท่านั้นนะครับก็มันคงจะไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่กีฬากำลังขาดอยู่ได้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า1มันเป็นพื้นที่ที่จะเปิดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดความฝันให้กับเด็กๆได้มาใช้แสดงความสามารถในขณะเดียวกันก็มีความต่อเนื่องในการแข่งขันในซีซั่นแรกก็มี10สัปดาห์นะครับในซีซั่นถัดไปที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้ามกราคมต้นไปเนี่ยก็มีอีก10สัปดาห์ในซีซั่น2นะครับซึ่งวางแผนกันไว้แล้วนะครับ
1: ความพิเศษของการแข่งขันทิฟ่ายุทธลีกคือการได้รับการสนับสนุนจาก True Visions ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันรับชมผ่านทางช่อง True บอลไทยบนแอปพลิเคชัน True Visions Now โดยจะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาในการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ไปติดตามได้จากรายงานครับ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการทั้ง17วิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระศึกษาเกมครั้งที่49ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับสะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พร้อมเดินหน้าพระศึกษาเกมให้เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันแห่งความภาคภูมิใจของชาวพละศึกษาแล้วครับโดยการตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาที่จัดขึ้นในทุกการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาและบุคลากรจากทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศแล้วครับ
4: วัฒนธรรมของกีฬาพละศึกษาเกมทุกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเยี่ยมค่ายของทุกวิทยาเขตทั้ง17วิทยาเขตเป้าหมายหลักก็คือมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราได้สื่อสารกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยพระศึกษา2เป็นวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องการร่วมในเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดนะครับดีต้องยอมรับนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาถึงแม้เราจะแข่งขันกันเองแต่สุดท้ายสปิริตเป็นสิ่งสำคัญงั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรเป็นนักกีฬาทุกคนมองว่านี่คือเกมแห่งพันธมิตร แล้วก็1ปีครั้งนึงเราจะได้มารวมกันอย่างนี้แล้วทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แชร์ในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาด้วยกันดังนั้นไม่มีที่ไหนเหมือนมหาลัยการกีฬาแห่งชาติครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันเรามีการเยี่ยมค่ายและทำให้ทุกคนรักสามัคคีและนี่คือสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของพวกเราชาวพระรักษาและชาวกีฬาก็คือการมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวแห่งความอบอุ่นในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของพระศึกษาเกมครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมการแสดงและการประกวดกีฬาไทยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพัฒน์ราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้โดยมุ่งนำศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลายแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับเจ้าภาพโปแลนด์ก็ประเดิมสนามชนะอาร์เจนตินาได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์ครับนัดเปิดสนามกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากแอนิก้าปาสได้หม่งเน้นๆแต่ว่าผู้เล่นของโปแลนด์สกัดจากเส้นประตูอย่างวุ่นวิดหลังจากนั้นนาที26ลีน่าสเวสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาแล้วก็ยิงติดเซฟของผู้รักษาประตูครับโอลิเวียสเวสเซ็กตามซ้ำดับ2เข้าไปโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นนาที30เจ้าภาพได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมบอลโดนอานิก้าปาสผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับครึ่งหลังในช่วงทวารบาดเจ็บโปแลนด์ได้ลูกที่3จากมายาซิลินสก้านะครับจบเกมโปแลนด์ชนะอาร์เจนตินา3-0ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะครับโดยบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่20ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มละ4ทีมโดยจะคัดอันดับ1และ2พร้อมด้วยอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับต่อกับทีมบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุกครับวันบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นาที45ครับเลออนอับดุลลาฮูกองกลางยิงจากนอกเขตโทษครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในครึ่งหลังนาที54ทีมเลเปเล่ผู้เล่นกองหน้ายิงฉลับแล้วก็บอลเข้าประตูไปครับฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น 2-0จากนั้นดอร์ทมุนด์โหมบุกอย่างหนักนาที61ไซอูกิลาซียิงให้กับดอร์ทมุนด์ไล่ตามมาเป็น1-2นาที66กุราซีเปิดบอลให้กับไฟโบซินวาครับตัวสำรองยิงตีเสมอกับดอร์ทมุนด์เป็น2-2เท่านั้นไม่พอนาที86อันเบียนฮัตดาลีผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูเองครับทำให้ดอร์ทมุนด์แซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุก3-2ทำให้ทีมเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาหยุดเกมในนาทีที่10เพื่อร่วมกันยืนปรบมือและสวัสดีให้กับลีโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาทีมเมเซียเดเมนโดซาเปิดบ้านต้อนรับโบคาจูเนียสไฮไลท์ของเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่10เมื่อผู้เล่นผู้ตัดสินนะครับเป่าหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและสตาฟโค้ชร่วมกันยืนปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสวัสดีให้กับลีโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาที่เพิ่งประกาศยุติการเล่นกับทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีส่วนในเกมการแข่งขันนาที17โบคาจูเนียสได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอลันเบลัสโกยิงลูกนี้ยิงประตูลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำของโบคาจูเนียสนะครับแต่ถัดมาเพียง2นาทีอิกนาซิโอสปาตินี่ตีเสมอ1-1ให้กับเจ้าถิ่นคิมนาเสียได้สำเร็จครับจากนั้นนาที28เควินเซนอนทำประตูให้กับโบคาจูเนียสขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าทีมเยือนจะบุกมาเก็บ3แต้มแต่ว่าในช่วงทวารบาดเจ็บเอสเตบันเฟนันเดสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นครับตีเสมอได้สำเร็จครับจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับ พลตรีพัชระรัตกุลประธานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยวางแผนเส้นทางมวยไทยก้าวสู่โอลิมปิกในปี2032ไปติดตามเรื่องราวได้จากรายงานครับ
5: หลังจากสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026จนถึงปี2028ด้วยการเปิดตัวเซดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยเพื่อหวังรีแบรนด์นำกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานสร้างตัวตนให้ชัดเจนปั้นแผนยุทธศาสตร์3ปี

ทุกท่านจะเห็นว่ามวยไทยอยู่ในกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลกทุกทวีปแล้วไม่ว่าจะเป็นยูธโอลิมปิกยูโรเปียนโอลิมปิกกีฬาในมิดเดิลอีสต์ในโอเชียเนียในเมกาใต้เราอยู่หมดแล้วและเขาเรียกว่ามวยไทยด้วยนะครับสมาคมได้ดำเนินการมาถึงวันนี้เหลืออีก2จุดที่เรายังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็นประเภทกีฬาก็คือโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยทุกคนมุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นวันนั้นมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ

0: ายมวยเข้ามาเป็นสมาชิกกับสมาคมเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันวงการนี
1: ้เราต้องสร้างระบบนิเวศในการที่จะมาสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครูมวยโค้ชนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของนักกีฬาด้วยรวมทั้งเรื่องแวลแฟร์เรื่องอื่นๆต้องสร้างทั้งอีโคซิสเต็มเพื่อมาสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะสามารถไปแข่งขันได้ในเวทีโลกในอนาคต

0: ียงรายงานค่ะ
1: ต่อที่มาโก้เบรเนอร์คว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลลาโบเอต้าเอสปันยาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการลาโบเอต้าเอสปันยาสเตทที่14เป็นเส้นทางภูเขาระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด38องศาเซลเซียสครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรเนอร์นักปั่นชาวเยอรมันวัย24ปีเร่งสปรินต์เบียดชนะซาเตโก้บริตาโก้เข้าสุดท้ายเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่ในกลุ่มผู้นำเวลารวมเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสตาร์โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพรีมอสร็อกลิชอดีตแชมป์สี่สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายทำให้มาสยังเป็นผู้นำเวลารวมต่อไปทำเวลานี้ห่างออกไปอีกราว25วินาทีโดยมีฟิลิปกันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ตามหลังผู้นำ2นาที6วินาทีส่วนร็อกลิชรวมอยู่อันดับ3สำหรับเอริกมาสกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อันเบโต้กอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014ครับเอริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างล็อกริชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ซึ่งเป็นประเภททำทริอัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์นั้นจะเป็นสเตทที่15เส้นทางจากปาม่าเดเรโอไปยังเมืองกอร์โดบาระยะทางรวม 189.7 กิโลเมตรครับปิดท้ายกันที่ Sport of the Day ไปชมคาวานซอลแวนดาวรุ่งสหรัฐวัย16ปีกลายเป็นนักเตะที่อายุต่ำกว่า18ปีคนแรกที่ยิง5นัดติดต่อกันในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องสังกัดฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยนชนะมอนทรีออล2ประตูต่อ0ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของหมู่เกาะเวสแมนซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางใจฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอวาอิเล็กทรอนิกส์สงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานทัศน์กรุงเทพมหานครและนางภูล

สุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้าง

0: ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิก
2: สุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่
3: กล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
4: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่ การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้

0: ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
2: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
1: อ๋อง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
2: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
1: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2. การยื่นคำร้องออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคำร้องขอปล่อยตัวแบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือแบบคำร้องขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ในแอปเลยครับ 3. สามารถทราบวันเวลาสถานที่การนัดหมายต่างๆของคดีได้ 4. ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 5. สามารถประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดแอปพลิเคชันจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมูลตามที่กำหนดและดำเนินการตามที่ระบบแจ้งเตือนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ
3: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้เยี่ยมจริงๆ
4: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
6: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
8: มงคล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NVT ภาคใต้กับดิฉันฟ้านถาพรธนโชตธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้จะพาทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งแง่มุมของรัชนกศรีโลพันธ์กับบทบาทในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเสียงเพลงและการร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของภาคใต้ไปกันเลยค่ะ
1: บทเพลงต่อไปเติมกำลังใจให้กับทุกท่านที่ความรักยังไม่สมหวังเช่นกันพ่อแม่พี่น้องคะดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะในคืนเดินมืดหรือคืนสว่างวันฝนตกวันฝ่าไซหากพ่อแม่พี่น้องมีเรื่องราวอะไรไม่สบายใจไม่รู้จะบอกจะเล่ากับใครยังไงนกข้อส่งต่อกำลังใจผ่านผลงานเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฝากคำถามไว้กับดาวค่ะขอบพระคุณค่ะท่านให้รู้จักท่านให้รองได้รองไปด้วยกันกับนกนะคะแล้วขอให้สมหวังในความรักขอบคุณน้องไพ่นะคะแฟนคลับสุราษฎร์ธานีมาส่งหมอพวงมาลัยเงินข้องผีสมทรงแฟนคลับ

ขอบพระคุณรอยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือนะคะแต่ซ่องเพลงช้าๆไปอาจจะทำพ่อแม่พี่น้องรู้สึกเศร้าใจนกข้อรอยิ้มแล้วเสียงปรบมือไหมอีสักครั้งเสียงกรี๊ดดังๆได้ไหมคะน่ารักที่สุดเลยค่ะขออนุญาตพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนึงก็แล้วกันสวัสดีค่ะรัชนกซี่โลพันธ์นะคะนักร้องในสังกัดของบริษัทแกรมมี่โกค่ะนกข้อทรงเสียงนี้กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดในภาคใต้รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะกับงานดีๆแบบนี้เสียงดนตรีดีๆแบบนี้กิจกรรมคล่องค่ายดีๆแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้นะคะนกข้อเสียงประเมินให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกสักครั้งได้ไหมคะขอบคุณค่ะเรียกว่าความอบอุ่นในหัวใจฝ้ากลางสายฝนนะคะส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนกราบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่อยู่เป็นแรงเชียร์แรงใจกันอยู่กันจนจบงานเลยนะคะและก็ขอให้มีงานดีๆแบบนี้มอบให้กับพ่อแม่พี่น้องตลอดไปด้วยบทเพลงต่อไปที่นกนำมาฝากเพลงนี้ให้กำลังใจคนที่มีความรักมั่งบทเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มเดียวชุดแรกเช่นเดียวกันเป็นเพลงแรกๆเลยที่ส่งมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันรักใครชอบใครเพื่อใจไวเจ็บไวรักตัวเองด้วยก็แล้วกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเจ็บขึงใจค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเริ่มมีจังหวะเข้ามาสักนิดแล้ว

เป็นบทเพลงแบบสไตล์ลูกทุ่งสำเนียงตายนะคะส่งกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องส้มกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซันนี่แดนตายงานในวันนี้ช่วงต่อไปนกนำบทเพลงสนุกสนุกมาฝากพ่อแม่พี่น้องมั่งจริงๆนกเตรียมมา10เพลงเลยค่ะแต่ว่ากลัวแฟนๆน้องวงผัดทะลุงจะคอยนานลดคนกันเองเลือกสัก4เพลงพอดีไหมคะพ่อนะเอาล่ะค่ะนกข้อฟังเสียงคนอยากเต้นคนพร้อมเต้นแก่หน้าสักคิดก็แล้วกันมาเปิดฟลอร์ด้วยผลงานเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะ

ฟังนี่พร้อมค่ะแต่ฟังนี่ยังไม่พร้อมหนูค่อยสักทีแล้วกันค่ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพี่นาพร้อมแล้วเราลุยเลยเปิดฟลอร์ช่วงนี้ส่งท้ายยาวๆกันสาวหน้าสร้างแฟนพี่สาวสุดสวยค่ะทุกท่านเลยค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยน้องๆหนูๆคุณพี่คุณน้องลุกขึ้นเปิดฟลอร์กันหน่อยจ้ะมาจ้ะคนสวย

ปิดฟลอร์แล้วนะคะความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วสร้างเพลงรถนับจากนี้เรียนเชิญโปรเมย์ที่เรามาเต้นกันนะคะน้องเบนคะเปิดฟลอร์เลยค่ะขอบคุณชอดอกไม้สวยๆจากน้องเบนแฟนคลับถุงส่องด้วยนะคะมาสักครู่ผู้ชายในฝัน

คอยสมหวังในความรักค่อยเงินเต็มกระเป๋าส่งท้ายกันอีก2เพลงนะคะเริ่มต้นโดยผลงานเพลงของปีเศร้าคนซวยปียิ่งดวงจันทร์สวรรณีใครยังไม่มีคู่หมอเพลงนี้เป็นกำลังใจเลยรองูมาเข้าฝันนี่น้องเฟิร์นคะ

0: เสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งได้ไหมคะ
1: คุณผู้ชมคะทุกบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดด้วยหัวใจถือว่าเป็นพลังสำคัญค่ะในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่ร่วมกันเดินทางมานะคะกับศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้แล้วสัปดาห์หน้าพบกันอีกแน่นอนค่ะกับซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามรับชมกันได้ทาง MT ภาคใต้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปี
6: สเน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
7: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
6: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
7: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
6: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
8: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
9: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
10: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
11: ตาเองกินข้าวยังครับ
12: กำลังจะกินสี่ขาบครับ

สวัสดีครับคุณท่องคุณแก้วสวัสดีครับคุณโตคุณแก้วสวัสดีครับคุณท่องคุณโตมากันแล้วครับรายการเร่งจันทุงทางชาตานี่ NBT ปากตายกลองดิจิตอลไม่เหลียกที่เบ็ดวันชายวันอาทิตย์กับเล่กันได้นะป่าเน่ป่าเน่กับเล่กันเนี่ยนุกๆแต่ก็เล่กันทางเฟซบุ๊กไลค์กับNBT ปากตายจ่ายมาขุดทองมันนี่เจอมึงพบมึงทุกที่ตำนาโยยีมันมีใจเคยไอ้ต้องเราโยตำนามันมีใจเคยมั่งตำนามันอยากชดน้ำร้อนมั่งตำนามันพี่กินส้มปนพลื้อเราพี่กินส้มนาเย้งไอ้เมนพี่นากลัวอยู่แล้วกินส้มเวลาต้องโทรกับส้มเปรี้ยวต้องกินเลยตำนาเย้งอยากเสียสดน้ำร้อนน้ำร้อนร้อนเย้งก็ไปเลยเออมันไอ้โต้กาวเฉยปั่นเพื่อไอ้จองมึงไม่ใบใจกดรำอยู่ไอ้นกไอ้นานไอ้ใบใจมั่งไม่นกดิโยกับเมียกี้บนกี้ดาตายโอ้งเมียกูแต่บนเนี่ยไม่บนเรือมามึงกูได้ข้าวไม่ทำงานบ้านนั่นได้เลยอยู่บ้านนอนเล่นนอนเล่นแต่โทรศัพท์คอยไอ้ต้องเรานางไม่ช่วยเมียเมียมันก็บ่นเลยเรื่องการนี้เราอย่าเล่นกูไม่ทำไม่เราบ่นได้หนักหนาเอากาตาหยุดเมียบ่นนะเว้ยโอ้มีกันไอ้โต้กาตาไม่ให้เมียบ่นนี่มึงว่ากาตานี่นะรับรองได้ผลเมียไม่บ่นเด็ดขาดว้าเออในกาตาแม่เมียบ่นตำเพลือทมุดเมียกำลังบ่นว่ามึงไม่ล้างจานมึงไม่ตำกับข้าวมึงไม่ตักปลามึงไม่ดิดปลามึงไม่อุ้งกาวนะมึงว่ากาตานี่ด้วยตั้งนะโมตามจบนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมโนพุทธายะเสร็จแล้วเดินไปล้างจานเดินไปอุ้งกาวเดินไปตักปลาเดินไปดิดปลารับรองเมียมึงไม่บ่นพุทธอย่าเล่งว่าสิ่งเล่เหลืองเมียนเลยกูสิ่งกว่าป้าคนเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเพื่อไอ้โต้เอาตาเมียโกรธเมียกี้งอนมันมีถาดอยู่ชนิดนึงแล้วสามารถทำให้เมียไอ้โกรธทำให้ไอ้งอนได้โอ้นักเวียดซาดก็คุณพบแล้วป้าโอ้นี่ตาเมียโกรธโกรธอยู่เมียงอนงอนเรามีถาดอยู่ชนิดนึงทำให้เมียไอ้โกรธไอ้งอนถาดชนิดนั้นคืออะไรต้องคำมึงลองถือตองกำให้เมียได้เดี๋ยวให้โกรธนายงอนตันตีคิดถือตองกำกูกินข้าวหมดคันอยู่วังนี้กว่าป้าเอ้ยคนเราตำมีโบยิงกันเหมือนกูมีน้ำมนต์นะไอ้ต้องเมียมึงกันมึงไปบอกขึ้นขาครอบคู่ขาคู่เขาต้องเลยการทิพย์กาบาทพ่อน้ำมนต์หน่อยด้วยน้ำมนต์น้ำมุนทำให้พวกหลักพวกหลงพวกลบบานพวกไม่สำคัญฮอนเออบูขี้บนขี้ดาพวกนี่จ่ายน้ำมุนกูได้ปุ้นโอ้ปดเปลือไม่ความหวาเอาไปตึงนาบูชาจ่าตึงสมุดว่าพวกตื่นพอเราตื่นผอมพวกก็วาน้ำมุนปุตตะยาสามรอบได้แล้วเอาน้ำมุนกูอมไว้ในปากเมียอมไว้นะพวกกินกาวเท็ดอมไว้พวกกินกาวเท็ดพวกออกไปทำงานพอพวกออกจากบ้านบวนถุมพอบวนถุม

ช้ชีวิตกินข้าวกินได้ได้ปกติพ่อวันเย็นได้ยินจนรถแก่วะวานาโมพุทธยะสามรอบอมไปอมนามนนี่แล้วดับร้องพัวดักพัวลงไปในพัวจะรีบลบบาดหมาต้านกองมันดีดีเปื่อยแต่ยังเอ้นี่โยบ้านเราเป็นผู้มั่งบ้านเราไอ้ตุ้งมีวัฒนาจำไรจีหน้าปากภูมิใจไหมผมมึงไม่ใจดูนี่ตระกูลกูมีวัฒนาธรรมที่น่าภูมิใจบ้านเรามีวัฒนาธรรมอยู่อย่างหนึ่งเวลาจัดงานศพวัฒนาธรรมร้อยหลักเกณฑ์งานโอ้หลักเกณฑ์งานเออหลักเกณฑ์งานนี่วัฒนาธรรมนี่มีเจ้าโบเจ้าตายนะเออแต่วิธีหลักเกณฑ์งานไม่ใช่ยากอันดับแรกมึงถ้ามึงเป็นแขกตัวปล่อยมึงไม่เฉยเข้าไปหลักง่ายๆอันเป็นไม่ได้อันสมมติว่ากูจะตั้งใจหลักแก่งานส่วนใหญ่ทำเพื่อก่อนมึงต้องแกล้งตัวไปเป็นคนในครัวเป็นแม่ครัวก็ได้ไปอุ้งก้าวถาก็ได้โอ้มันจะมีวิธีการหลักนี่แหละถึงที่นี่การหลักแข่งนี่มึงไปนะเวลาไปงานตะกี้รถเครื่องอุปกรณ์ที่มึงต้องติดตัวไว้ด้วยหนึ่งใช้เซอร์โวมปวดใช้เซอร์โวมต้องเซอร์โวมสีเขียวสวยไหมลูกไม่รู้บุหลักเก่งเขานิยมใช้เซอร์โวมสีเขียวสองใช้หมวกกันน็อกสามถือลมไปกันหน้าแดงนี่หน้าแดงเลยต้องถือลมไปสามถุงพลาสติกต้องเตรียมไปป่ะจึงพอไปจึงช่วยงานตามปกติกับแต่ว่าสายตาต้องเลหูต้องกว้างสมองต้องสังการต่อเลเลยเลว่าเขาเก่งเลยนะครับอันดับรองเลว่ามองก็ตั้งไว้ตรงไหนนะครับว้าโอ้จำเร็วๆเร็วๆหูหูกว้างเลยว่าเขาตั้งเหมือนปื้อมีเก่งเยอะอยู่ต่อใจในหม้อแล้วเป็นปื้อจึงเวลาน้อยควรจะหลักเก่งกับเวลาเทวะมันจะมีบนในครัวที่เป็นบุญญาติเอญาติคุณในงานทบใช่ไหมบุญในครัวเนี่ยเขาจะไปเวลากวนน้ำเวลาปลาทอดเสร็จกวนน้ำเขาจะไปถึงจะถึงเราอยู่แต่เพียงลำพังกับแกงโอ้แต่ว่าการหลักแกงนี่เขาสำคัญนะเวลาไปงานนั่นดูดเครื่องต้องจอดนางจะใช่ไหมรู้เวลาถ้าตัดเครื่องคนในงานจะได้ไม่ได้ยินแล้วครับป้าอีกจอดก็ได้กับจอดนางจากงานทักลอยเม็ดก็ได้ได้แต่ว่าเวลาตรงนั้นเลยนุ่นออกมาทักที่ลอยเม็ดเลยป้าจึงจะนี่แหละตายแหละกว่าไม่มีใครใช่ไหมพอไม่มีใครปั๊บก็ตักแกงด้วยตอกกันทั่วนึงใส่ไปในหลุมก่อนครับหลุมทองหลุมจะปองเลยครับถือเอาวัวลงครับอันดับสองคือแกงที่ใส่ถุงใบใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยใส่ถุงนู่นเรียบร้อยปั๊บเราก็เอาเสื้อวอร์มครับเสื้อวอร์มที่เราใช้ไปเราต้องทอดครับเอามาห่อแกงกันนะว้าร้อยเว้ยเสร็จแล้วต้องแค่ไปกับก่อนเดี๋ยวก็จะตรวจน้ำเสร็จพอไปถึงแก่รถนะครับเราก็เอาลมที่ป้องนะครับแคว้นกับเฮนนะครับแล้วก็เอาเทอร์โบมาครับใส่ในกลางหน้ารถครับเทอร์โบมโปรโปรมีแกงอยู่ข้างในครับเสร็จแล้วเราต้องเอาหมวกกันน็อกครอบไว้กันครับเผื่อป้องกันเพราะจริงๆเราทำแบบนั้นด้วยฮอนต้องขี้ตกเขืองถ้าห้างจากบ้านงาน5โดยเม็ดสตาร์ทได้เลยครับเชียงจะไม่ไปถึงแก่บ้านงานถ้าห้างแค่ร้อยเม็ดต้องรุ่นมาก่อนครับสตาร์ทดครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะมีความชำนาญนะครับชำนาญเพื่อพอขี้ออกมานะครับมือควายจะมือขวาจะเป็นมือซ้ายกดโทรศัพท์กับกดไปน้อยกับกดไปบอกผัวกับนี่เธอเอามาแล้วนะแกงดิเตอร์ชาบหุงข้าวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปกินหลักนะจุ๊บจุ๊บป่ะนี่บูรักเก่งก็ทำแบบนั้นเพื่อนี่วัฒนธรรมมาเดานี่แกตานี่นี่เหมือนตอนนี้นี่ตานี่นี่ไม่มีคนหลักเก่ง

เองแต่จอบกินก้องวีจ้านี่นี่ทั้งเกตตาตาเขาไปทำข้าวอาจจะอยากกำข้าวเขายิ่งกันข้าวเขาหนำท่วมมาไปแม่ต้องคนนี้เดี๋ยวไปข้าวน้อยข้าวเด็กดูเขาจัดงานฟู้ดเฟรชได้ไหมนั่นเขาจัดกินฟรีทั่วเมืองได้ไหมนั่นไปทันทีต้องเขาเก่งกันเขาทำเดินตื้อกลองทำจ่าจ่าตึ้งโบอันโบในงานที่เขาออกบูธเขาอยากให้พวกนี้ชิมอยู่แล้วมาค่ะมาค่ะมาชิมฟรีชิมฟรีค่ะถึงพวกนี้ไม่ใช่ชิมเปล่าๆหิวลบมาขันก็หลักกะลุยมึงทั้งเกเรถ้าเป็นข้าวฟู้ดเฟสไปทันทีวันก่อนตีหนึ่งแล้วจอยเขาไปทำข้าวแกะสวนทุเรียนพวกนี้ไม่ใช่มีรายชื่อนี่ก็ไปเขากันก็ปล่อยรถไปกันเกิดว่าได้กินเรียนแล้วไปตึงต้นเรียนเขาแจกเรียนเนอะแจกปุ๋ยไม่ใช่ได้กินมาแต่นั่งเกี่ยวลิ้นอยู่ค่อยจังกว่านี้อยู่เต้เนี้ยกูไม่ออกชื่อมึงตั้มมันดารากดซิตี้มันต้องชื่อยอพ่อหม้อคนหนึ่งชื่อยอจอคนหนึ่งไปเสบียงว้าพ่อหม้อกับจอมึงบายจะคิดที่กูไม่กล้าใจพ่อหม้อใจยิ่งอะกูไม่รู้จะยิงแต่ว่ามีเมียแล้วจอนี่กูก็ไม่รู้จะยิงเหมือนแต่ว่าเอาจ้ะมึงตั้งใจเลยจอไม่อยากมีกี่คนเป็นผิงดังของนู้แหละก้องคอยต่อผู้ต่อผู้เอากูรู้แล้วว่าเจอเลยมึงอยากว่าเจอเหมือนคองเอาตายอันนี้เนี่ยกูบอกไอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่มึงเละข้าวนูมาไอ้แก้วข้าวย่อยข้าวที่ว่าผีเทกลบมาโอมาจากร้างแล้ววังนี้ผีเทกดังขิ่งว่านติดกระลุยเม็ดกูชื่นชอบกูเกรงครับผีเทกกูวัดเปล่งผีเทกกูจำได้ตกเปรกเลยอันสมมติว่าผีเทกมาเขตท่านี่เอ็นบีทีสุราษฎร์ปากใต้ในมึงลองสัมผัสกูสัมผัสพิเศษแน่อย่างแน่พิเศษครับทำไมพิเศษถึงได้เลือกมาที่ NPT ภาคใต้ดูราษฎร์ธานีครับโอ้ใจสั่งมาป่ะร่อยเว้ยร่อยเว้ยพิเศษครับมาถึงที่ NPT ดูราษฎร์ธานีแล้วรู้สึกยังไงบ้าง14อีกครั้งป่ะพิเศษครับและพิเศษมาถึงตอนไหนครับฝนตกที่หน้าต่างมาจึงคนตกสีหน้าต่างร้อยเว้ยกูตามมังนะพี่เจกตอนมาพี่เจกไปขึ้นเครื่องที่ไหนครับพันทิพย์อย่างนั้นห่างร้อยจริงพี่เจกูจากสนามบินสุราษฎร์มา NBT สุราษฎร์เนี่ยพี่เจกมายังไงครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อเป็นเพลงปีเว้ยได้ใช้เวลานานไหมฮะจากสนามบินมาถึงที่ NBT สุราษฎร์ห้านาทีกูเอามาแล้วพี่เจรู้สึกยังไงครับที่ตัวเองมาช้าเป็น2ชั่วโมงเลยเพราะนัดไว้10โมงแต่พี่เจมาเกือบบ่ายโมงนะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาช้าเป็น2ชั่วโมงเกลียดตัวเองป้าเฮ้ยเว้ยพี่เจครับได้ข่าวว่าพี่เจกเคยเป็นแควนกับน้องเกนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้แล้วก็ได้ข่าวน้องเกนทิ้งไปเจอหน้าน้องเกนวันนี้พี่เจกมีอะไรจะบอกกับน้องเกนไหมครับเคยรักฉันบ้างไหมป้าโอ้ยเว้ยพี่เจกมาต้านพี่ถ้าน้องเกนจะกลับไปคืนดีกับพี่เจกพี่เจกจะว่ายังไงครับอะไรก็ยอมเฮ้ยแล้วถ้าน้องแกนก็ไม่ยอมมีเย่อใยกับพี่เจกพี่จะคิดยังไงต่อครับไม่ยอมตัดใจไม่ยอมตัดใจนะแล้วถ้าเลิกกันตลอดไปนะน้องแกนเลิกกับพี่เจกตลอดไปพี่เจกจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เจกจะเป็นยังไงสงสารว้าเฮ้ยเว้ยได้ข่าวว่าพี่เจครับพี่เจจะไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่จังหวัดสงขลา
พี่จะไปรถอะไรครับจักรยานสีแดงไปถึงป่าดอยกูว่าโอ้ร้อยเว้ยมาตานจริงพี่เจ๊เราที่บ้านหน้าที่เลยพี่เจ๊เออนาเออตาปนันหลงเพียงมั้งพี่เจ๊หลงเพียงเออวันนี้เหลือเพียงไม่หลาชุดกองพี่เจ๊มาเลยเพียงไม่หลาชุดกองพี่เจ๊กูว่าเออเพียงอะไรไม่ตามกับเพียงไม่ด่าทุดกงพิเศษโอ้ชื่อเพียงว่าพ่อโยโนโง่พ่อโยโนโง่แปลว่าผู้หญิงนางเงินเออแกนได้เอาผู้หญิงนางเงินเนาะดนตรีมาเลย

้านไปดูทิพนาตีแล้วนี่มีเป็นครับมึงหนองหนุนเขาตั้มตั้มบ่เลยตั้มเลยตามประวัติว่ามึงอยู่ปือประวัติมาจากน้อยเกิดแต่น้อยหนองหนุนเกวียนครับนะกุ้ยเกียรติกี่ขาเราตาตามประวัติสมภพกูราเม็ดตัวสมภพมึงเออว่างี้ไม่ธรรมดาเลยสมภพไรโกนมึงยินไหมตัวระทับไปทูในห้องน้ำไรว่างนี้ดูไปโรงรถดูไปโรงรถกูมาถึงตั้งแต่ 9:00 นแกอะไรการที่เป็นมุ่งมึงเลยอย่างเร่งโทรศัพท์อยู่เลยแรงแกน้อยรุ่งรถนุ่มเลยถึงหลังที่ครัวเขาได้ยินเดี๋ยวเวียนยืนเวียนรบตึกเดินเร่งรบตึกเดินเร่งรบตึกเดินเร่งรบตึกวันนั้นมึงเลยเลยเดินโยนโซนออกจากโอเทรนวิธีนี้เลยเดินโยนโซนโอ้คงลืมเลยโทรศัพท์พลื้นถึงยามห้ามมึงเลยยามามพอยามามแกไม่สนใจยามมันหน่อยใจลาออกเร็วเลยก็รับลำยามไม่อยู่นู้นสมภพเลยตัวทำไมยามออก

ทุ่งดุนหย่อนโซนมึงเลยโปรตีออกจากสถานีต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวว่าอันโน้หลุดลี่กันเมื่อวานชนกันเองไล่กันดุนป้ามนาปมดุนป้ามนาปมตำรวจเอ็นและตำรวจจักรสมภพว่าโซยแรงถูกทับมายุดตำรวจเรียกสมภพดุนไปตุ้งซ้ำแยงโอ้นู่นั่นโอ้ไม่เดี๋ยวว่าโดนฟาดไปหลังนั่นเกี้ยวนัวโดนออกก็ตาเป็ดแล้วสมภพเออไปพบพื้นที่อยู่แกนู่นแล้วอยู่ไหนศูนย์ประชาธิปันแกนะโยตั้งปีมึงสมภพเครียดอะไรเดียวนายมึงหลาประวัติไอ้หนองหนุนกว้างที่เขาชนใจเออนายมึงกูเราได้หนองหนุนแต่ว่าพีมเด็กตันสมัยวันนี้ต้องเร่งกำโยลาวกำโยมึงเปลยได้ตัวกูเปลยเองว่าไงดีนะกูชื่อยอทอกูชื่อยอดทองเออใจได้ใจได้นามสกุลโชโนโทนามสกุลชำนานเตงอะมันกูเป็นคนจโวนโคสโทมโรกูเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเออนี่ใจได้ใจได้โอ้คิงไอ้โจเออกูมาอยู่กับนสตสสพมสปกูมาอยู่กับหนังสีโตสสีพัดมา10ปีปิดอะไร2ปีเอาไหมเดี๋ยวไหมโยมาสอปอสามปีสี่ปีเออแหละแต่มึงโยกี่ปีก็เหลืองมึงเนี่ยกี่การตายเนี่ยถึงที่เนี่ยเออกูเกิดมาในคอทยจครอบครัวที่ยากจนเฮ้มาต้านมาต้านชีวิตกูเลยอตคขสตดทชตอชีวิตกูก็เลยอัตคัดกัดสนต้องดิ้นรนช่วยตัวเองเฮ้ยรวยรวยรวยรวยโอ้กิ้งไอ้ตู้เปรย์ได้เม็ดลุยคำย่อเออกูเป็นคนอพอชมึงเป็นคนอะไรวะอพอชเอาเพ่เอาจางอ๋ออาปั๊บอับโชคมีเอาเพ่เอาจางเฮ้ยแปรพิษมั่งไม่จำปลื้อตชวจกตมึงจะเป็นนักข้าวของ NBT ทุรัดข้าวของทิ้นเขาประกาศรับสมัครอยู่กูจะไปสมัครกูจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อบ้านส่วนน้อยส่วนที่เป็นอันข้าวนี่แหละไปซื้อเปล่าอันข้าวที่หนึ่งคงจะบุ้งไม่ธรรมดาได้จะได้เลยอาทิตย์ไปเจอบ้านนานก่อนมึงเอาแต่คนเราเก็บใช่ไหมกูว่าไม่คืนยี่สิบปีนี่หน้าได้ได้ตั้งสามหมื่นพ่อเราคอยเล่งมึงอ่านก้าวได้อ่านได้ทีนี้ก้าวมีไล่เบ้บนในหลงก้าวนู้นที่มึงอ่านได้ไหมข่าวรับอรุณคือข่าวรับอรุณเมื่อวานนี้เพื่อนของบ่าวบอลอยู่กรุงเทพจะมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ่าวบอลที่สุราษฎร์โทรมาบอกว่าบอลเราขึ้นรถบกสที่สายใต้ประมาณทุ่มหนึ่งมาถึงนี้ประมาณ6โมงเช้าเพื่อนของบอลมีชื่อว่าอรุณให้บอลไปรับด้วยพอห้าโมงกว่าๆบอลก็ขี่รถฮาร์เลย์จากที่สถานี NBT สุราษฎร์ไปที่บกส.ไปรับเพื่อนที่ชื่ออรุณจบข่าวรับอรุณอื้อร้อยเว้ยจบข่าวรับอรุณเนี่ยต่อไปเป็นข่าวช่วยชาวบ้านข่าวช่วยชาวบ้านปราโมทย์ไปทำข่าวน้ำท่วมแถวๆพลุพลีน้ำท่วมที่พลุพลีน้ำท่วมหนักแต่รถของปราโมทรถของ NBT เป็นรถสูงโซวินชาวบ้านลอยคออยู่ 3-4 คนปราโมท

ก็บอยก็รถหยุดคือดาขี้หยุดแล้วลงไปช่วยยกชาวบ้านขึ้นมาจากน้ำจบข่าวช่วยชาวบ้านโรยเวลาพอเลยขันข้าวช่วยชาวบ้านพบกันแล้วทีหน้าก็มีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: วัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ซอซอซอ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
7: ตาเองกินข้าวยังครับ
8: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
7: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
8: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
7: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
8: ฮะ
7: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
8: อย่ากินเกินขาบนะครับ
9: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
10: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
7: โอเค
9: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
11: กินผ่านการร่ายรำโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมโนราแห่งภาคใต้

ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงพวงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบเนี้ยหรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

0: ุขขะภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: ดีค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนู
1: ลดเร็วลดเสียงถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี่
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นครศรีธรรมราชเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้งานหัตถศิลป์กำลังถูกแต่งแต้มด้วยมิติใหม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคอมมูนิตี้เล็กๆที่ใช้ความรักความอบอุ่นและภูมิปัญญามารวมตัวกันค่ะในชื่อกลุ่มปันปักเย็บถักย้อมเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

0: ก็เริ่มจากตัวป้าแป้นเนี่ยค่ะชอบงานนี้แล้วก็ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับอบรมที่หนึ่งของพช.นะคะแล้วทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาพอมีออเดอร์เข้ามาก็เลยจำเป็นต้องรวมเพื่อนๆมาช่วยก็เลยได้เป็นกลุ่มแล้วทางกรมการจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานทำที่บ้านค่ะ
1: ทำมานานหรือยังคะกลุ่มเรา
0: จดทะเบียนที่กรมการจัดหางานจังหวัดนี้ก็เมื่อปี63ค่ะปี63 2563
1: จากวัน
0: หมักเรียนอยู่เรื่อยๆแบบระยะสั้นๆนะคะเท่านั้นเองค่ะก็ตอบโจทย์ลูกค้าคือเขาก็อยู่ที่ทางไปวางที่สนามบินสุวรรณภูมิไปวางที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ได้มีโอกาสที่สำคัญก็คือร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีแล้วก็ทำให้คนรู้จักกลุ่มเมืองนครปันปักมากยิ่งขึ้นตรงร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะ
1: สิ่งที่เราได้รับกลับมาหรือว่าฟีดแบ็กจากคนที่เขามาเห็นชิ้นงานของเราเขาฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้าง
0: ก็เขาบอกว่าเป็นงานที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นงานของแบบชาวบ้านค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราได้โชว์ความเป็นคนใต้ความเป็นภาคใต้ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของใต
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะมันจะส่งผ่านอะไรต่างๆได้มากมายแต่กลุ่มของเราเลือกที่จะส่งผ่านสิ่งที่เป็นความใต้นี้ผ
0: ่
1: านเสื้อผ้าผ่านกางเกงผ่านกระเป๋าอย่างบนโต๊ะนี้นะคะมีทั้งกระเป๋าที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะลองไปต่อยังไงคะเนี่ยป้าแป้นคะ
0: อันนี้ก็จะมีคนปักส่งมาเป็นผืนผ้า
1: ะ
0: นะคะแล้วก็คนปักส่วนใหญ่ก็บางทีเย็บจักไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีคนเย็บขึ้นกระเป๋าแล้วก็จะมีคนสอยอีกทีนึงก็กระเป๋า1ใบเช่นใบนี้ก็จะใช้3คนนะคะทํา3คนท
1: ําได้นะเพราะว่าคนที่ปักบางทีก็เย็บไม่เป็นคนที่เย็บบางทีก็ไม่ถนัดจะปักนะอย
0: ่
1: างนี้นะคะดังนั้นแล้วเราก็จะมีแบบว่าผู้ที่มีความสามารถในศาสตร์ด้านนั้นๆนะคะมารวมตัวกันอยู่
0: ที่นี่
1: นะคะอันนี้เราส่งขายที่ไหนเป็นหลักไหมคะ
0: อันนี
1: ้ทําตามออเดอร์เลย
0: ก็เดิมทีก็เริ่มไปวางที่ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะที่แล้วก็งานโอท็อปเมืองทองแล้วก็ได้พอดีได้น้องเขาที่ไลฟ์ไปสิงคโปร์ก็น้องเขาก็จะสั่งเยอะหน่อยจนติดพันมาต้องทำส่งเขาอยู่เขาก็จะไลฟ์ไปสิงคโปร์ขายดีมากเลยค่ะเขาวันเมืองทอง9วันเนี่ยวันแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไลฟ์สินค้าพวกปักอย่างเงี้ยหมดเลยค่
1: ะ
0: วันเดียวว
1: ันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่มาบอกว่าเออเรามีอะไรขายบ้างนะคะเราไม่ได้มาขายของนะคุณผู้ชมแต่เรามาโชว์ความเป็นนครศรีธรรมราชเราโชว์พลังของคนนครที่วันนี้เราไม่ได้หยุดนิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมก็ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการล่มสลายของศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ก็ไม่ใช่เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันในการอนุรักษ์ความเป็นนครนะอนุรักษ์ความเป็นใต้เนี่ยพอเราหันมามองปุ๊บเรารู้เลยเนาะภาคใต้น้องว่า
0: ภาคใต้
1: ภาคใต้แน่นอนอ่ะเป็นลายอันนี้เป็นเขาเรียกผ้า
0: ปาเต้
1: ผ้าปาเต้เป็นลายแบบนี้เชื่อแน่นอนมาจากภาคใต้แน่นอนอ่ะแล้วที่ไหนล่ะโอ้ยนครศรีแน่ๆใช่ไหมคะเพราะผ้าแบบนี้มันเป็นผ้าเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรา
0: ค่ะ
1: อะไรยากที่สุดเท่าที่เจอมากับการผลิตชิ้น

0: มันด้วยความหลากหลายนะคะก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะมีงานฮานบาติกด้วยนะคะงานบาติกเช่นกระเป๋าเนี้ยเราวาดลายขึ้นมา
1: อัน
0: เอ
1: นี
0: ง
1: ้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: น
0: แ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ่
1: ววา
0: ่
1: ด
0: า
1: เอง
0: ก็วาดเองค่ะอย่างข้างหลังด้วยนะคะ
1: ค่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยก็ต้องวาดขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามีขั้นตอนเยอะขึ้นต้องวาดผ้าขึ้นมาก่อนถึงจะมาทำเป็นกระเป๋าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยถ้าผ้าปาเต้นี่เราก็ซื้อผ้าสำเร็จรูปปาเต้มาเย็บได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนที่มาช่วย
0: ก็เยอะอยู่ค่ะ40-50 คนอยู่นะคะเยอะอยู่
1: เพียงพอไหมคะกับความต้องการของชิ้นงานตอนนี้
0: ก็เป็นช่วงเป็นช่วงเร่งช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆกลุ่มอะค่ะอยู่ที่นี่แหละกลุ่มแต่
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: เวลาเอางานไปทำอย่างที่บอกช่างปักก็หนึ่งคนช่างเย็บก็หนึ่งคนเขาก็รับงานไปทำทท ี่
0: ี่
1: บ้
0: บ
1: าน
0: ้านค่ะช่างปักก็มีหลายคนค่ะช่าง
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ักมีหลายคน
1: ตร
0: ช
1: ง
0: ่าง
1: นี
0: เย
1: ้
0: ็บก็หลายคน
1: ป้าแป้นบริหารจัดการยังไงในเมื่อเราบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเขาก็ทําง
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: ที่บ้านแล้วมาส่งอะไรเงี้ยการสื่อสารหรือว่าการดําเนินงาน
0: ค่ะ
1: การทําความเข้าใจระหว่างงานกับกลุ่มตรงเนี้ยป้าแป้นวางแผนยังไง
0: ค่ะคือบางคนเขาเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เราก็สอนงานปักไปให้ทำเป็นแล้วก็เริ่มจากชิ้นงานเล็กให้เล็กๆไปก่อนแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นเห็นว่าทำได้ก็เขาก็ทำได้ต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็อย่างงานปักก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ต้องสอนก่อนบางคนก็อาจจะมีบางคนก็ไม่ต้องสอนถ้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: อื
0: เหมือน
1: ม
0: หั่นเย็บก็เหมือนกันก็หลายคนก็จะมีพื้นฐานการเย็บอยู่แล้วก็ไม่ต้องสอนอะไร
1: ดีจังเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะเปิดรับคนที่
0: ค่ะ
1: มีความสามารถ
0: ค่ะ
1: ทางด้านนี้เข้ามาก็ถือว่าโอกาสนั้นก็ด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ทั้งกับเราแล้วก็กับ
0: กั
1: ช
0: บ
1: ่างที่เข
0: ใ
1: ้
0: ช
1: า
0: ่
1: มาด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะตอนนี้ช่างก็ขมักเขม้นกันทุกๆส่วน
0: ค
1: เล
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ทีเดียวนะคะงานที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่รับตามออเดอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็
0: ค่ะ
1: ส่งออกต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะ
0: ค
1: ซึ
0: ่
1: ่ง
0: ะ
1: เราขายมาตรฐานขายเอ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ลักษณ์ขายความเป็นนครศรีธรรมราชป้าแป้นว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยไหมของนครศรี
0: ตอนทำก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นนะคะก็แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าทําให้ดีได้แล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้จังหวัดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งขันกับเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าอย่างพอเราไปงานเมืองทองธานีเราก็จะไปเห็นงานผ้าของภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็นึกเหมือนกันว่าเราที่กลุ่มเราต้องทําสินค้าให้สู้กับกลุ่มอื่นๆได้
1: ใช่
0: นะคะ
1: ค่ะนะเรา
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ไปเห็นจริงๆของภาคอื่นๆก็เชื่อว่าส
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ยสดแล้วก
0: ใช
1: ็ง
0: ่
1: ดงามไม
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ต
0: ่
1: ่างนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นกลิ่นอายของแต่ละภาคก็
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่เหมื
0: ่
1: อนกันวันนี้พอภาคใต้สมมติเราได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาไปเจอภาคอื่นๆเราก็
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ามารถคุยกันได้รู้เรื่องว่าโออ
0: ื
1: เค
0: ม
1: ภาคเหนือมีอะไร
0: ใช่
1: มาให้คุณได้เห็นกันโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช
0: ค่
1: ถ้
0: ะ
1: าวันนี้เรามองไปรอบๆพื้นที่แห่งนี้เราก็จะได้เห็นว่ามี
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ระกาศมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำใ
0: ค
1: ห้
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ราเกิดความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็มีการันตีนะ
0: อื
1: ใช่ไหมค
0: ม
1: ะมีรางวัลอะไรที่ป้าแป้งมีความรู้สึกว่าได้มาแล้วเราแบบภาคภูมิใจที่สุดเลย
0: อ๋อจริงๆก็มี2 ชิ้นนะคะ
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ก็มาด้วยความยากลำบากชิ้นหนึ่งก็คือของกรมการจัดหางานก็คือเป็นกลุ่มเบสแพทิสนะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะก็คือกลุ่มทำงานที่บ้านเข้มแข็ง
1: อื
0: นะค
1: ม
0: ะซึ่งก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแข่งขันทั้งประเทศ77 จังหวัด
1: ค่ะ
0: ก็ได้เข้ารอบหนึ่งจังหวัดใน6 จังหวัดแต่ได้รางวัลชมเชยอันนั้นคือของกรมการจัดหางาน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือเราอยู่ในระดับท็อป6
0: ท็อป6
1: ของ
0: ของ
1: 77 จังหวัด
0: 77 จังหวัด
1: ย
0: ป
1: า
0: ี
1: กมากเลยใช่ไหมแป้ง
0: ก็เห็นเก็บข้อมูลแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเป็นรองอธิบดีเป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำมาก็สูงๆอยู่ก็เลยว่าโอ้เขาก็คงคัดอย่างดีๆนะค
1: และ ้วต
0: ก
1: อ
0: ็
1: น
0: เล
1: นั
0: ย
1: ้นคิดว่าเราจะได้ไหมตอนนั้น
0: ก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้
1: แต่ก็ได้มา
0: ค
1: เป็น
0: ่ะ
1: ความภาคภูมิใจนะคะ
0: ค่ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะจริงๆกลุ่มเราก็ไม่ได้ทําเยอะเพราะเราจะเน้นให้คนได้ทํางานกลุ่มป้าแป้นเนี่ยจะเน้นได้มีอาชีพได้มีงานทําเหมือนกับว่า

0: ทำที่บ้านช่วยที่บ้านแล้วก็ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นจริงๆเป็นเดิมนะแต่ก็มันมีงานหนึ่งก็คืองานบาติกงานบาติกเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราก็เข้ารอบระดับประเทศนะคะก็ประมาณ10ผืนสุดท้ายของประเทศนะคะซึ่งเราก็มองว่าเราทำไม่ได้เยอะแต่ว่าเราได้เข้ารอบถึงนี้เราก็ภูมิใจค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปป้าแป้นวางแผนเอาไว้ว่าจะน
0: ค่ะ
1: ำพากลุ่มจะนำพาแฟชั่นสวยๆที่ส่งเขาเรียกว่าผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันเป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราชนะส่งต่อเรื่องราวนี้ต่อไปยังไงบ้างวางแผนไปไหน
0: ค่ะก็มีสถานที่จัดจำหน่ายอยู่หลายแห่งนะคะก็คิดว่ารุ่นต่อไปคนที่ทำได้ก็ดูถึงความเหมาะสมเขาก็คงต้องดำรงไว้ให้ได้กันนะคะก็คงจะรู้ว่ากลุ่มจะอยู่ได้นี่เพราะอะไรเราต้องเน้นทั้งคุณภาพดูราคาต้องช่วยกันนะคะคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่
1: และ ทุกอย่างมีต้นทุนนะคุณผู้ชม
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามานําเสนอความเป็นใต้ความเป็นนครศรีธรรม
0: ค่ะ
1: ราชแล้วเราไม่มีต้นทุนเลยก็ไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: การได้มาซึ่งการค้าขายหรือการได้
0: อ
1: ม
0: ื
1: าม ซึ่งเม็ดเงินต่างๆเข้าสู่พื้นที่นะคะไ
0: ค
1: ด้
0: ่ะ
1: หล่อเลี้ยงชุมชน
0: ใช่
1: ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะคะที่ม
0: ใช
1: าร
0: ่
1: ่วมกันทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแน่นอนทั้ง
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: จังหวัด
0: ใช่
1: ทั้งต่างจังหวัดและตอนนี้เราก็มีออเดอร์เข้ามาจากต่างประเทศด้วยดังนั้น
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ิ่งนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจนะคะเรามองถึงการส่งต่อเรื่อ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: รา
0: ่
1: วดีๆส่งต
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่
0: ค่ะ
1: เรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะม
0: ค
1: า
0: ่
1: จ
0: ะ
1: นถึงทุกวันนี้ส่งต่อสู่สายตาและถ้าคุณอยากจะใช้มันคุณก็แค่จับจ่ายแล้วก็นําไปใช้นะคะมันจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยและ
0: ค
1: ท
0: ุ่ ะ
1: กชิ้นงานมีคุณภาพทั้งสิ้นการันตีด้วยรางวัลนานาชนิดที่ได้รับมาค่ะวันนี้เราถือว่ามีความเข้มแข็งนะคะป้าแป้นก็
0: ค
1: ให้
0: ่ะ
1: กําลังใจก็แล้วกัน
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้มแข็ง
0: ได
1: ต
0: ้
1: ่อไป
0: ค่ะ
1: ในอนาคตเลยแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจไปด้วยกันว่านครศรีธรรมราชเรามีดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะนี่ค่ะแฟชั่นที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะ

พอดีพี่ยังทำงานที่บ้านค่ะทำงานปกติก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำออกแบบให้น้องเพราะน้องรับออกแบบลายผ้าพี่ก็ทำเกี่ยวกับแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นหาตัวอย่างค่ะแล้วพอดีป้าเข้าไปหาช่างก็ได้คุยกันแล้วก็ได้มาทำของป้าด้วยกับที่นี่ก็ประมาณ5ปีได้แล้วกลุ่มของป้างานจะไม่ซ้ำใครเพราะมันเป็นงานแบบไทยๆด้วยมันเข้ากับภาคใต้บ้านเราเป็นปะเต๊ะมันเป็นงานที่ว่าสวยสำหรับเราที่เราเป็นช่างเราบอกว่าโอเคสำหรับงานจุดนี้พอเรามาดีไซน์เรามาดีเทลงานมันก็ดูดีก็พวกเนี่ยเป็นเสื้อที่ว่าเป็นงานดีเทลที่ว่าตกแต่งเอาลูกปัดมาประดิษฐ์หรือว่าเอาแบบสีมาตัดแต่งพวกนี้งานพวกนี้มันจะขายง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับตลาดเพราะว่าเหมือนทั่วไปเหมือนงานโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ผลิตให้มันก็จะต้องมีช่างแบบประเภทนี้ทำงานพวกนี้ค่ะทำทุกวันยกเว้นไปติดธุระงานแต่จะทำทุกวันงานพวกอยู่ที่ฝีมือแล้วก็การพัฒนาฝีมือของช่างด้วยเป็นองค์ประกอบชอบค่ะชอบมากเพราะว่าขอพ่อทำพ่อจะไม่เรียนอันนี้ขอพ่อเพราะว่าความชอบพ่ออยากให้ไปเรียนแบบสายอื่นพ่อบอกว่าหาตังค์ให้กว่าแต่พี่ชอบขอดื้อแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ดื้อค่ะดื้อแต่ว่าตรงนี้คือเราเหมือนเราถนัดก็คือความหลากหลายในงานผ้าค่ะปกติพี่ก็จะทำแบบพวกเย็บเครื่องแบบบ้างหั่นพวกเสื้อโปโลหั่นผ้ากีฬาเสื้อช็อปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจากงานของป้าก็พวกสไตล์เป็นปะเต๊ะเป็นผ้าไทยที่ป้าแกถนัดแล้วก็มีกระเป๋ามันเป็นเอกลักษณ์อะค่ะมันเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เหมือนที่ตอนนี้ป้าทำก็เป็นพวกตัวหนังตะลุงตัวนางวาสนาแล้วก็เป็นกระเป๋าหันปักเป็นปะเต๊ะอะไรพวกนี้ตอนนี้ค่ะมันสามารถที่ว่าจะกระจายไปได้ทั่วโลกตอนนี้นะแต่ว่าช่างก็ต้องมีความประณีตในงานด้วยใส่ใจรายละเอียดสักนิดนึงแล้วมันก็ผ่านเหมือนอย่างป้าเป็นกลุ่มเป็นตรงเนี้ยถ้าว่าช่างใส่ใจรายละเอียดให้ป้าสักหน่อยป้าก็ไปไกลงานมันก็ได้กระจายแล้วก็ช่างก็ไม่ขาดงานอันนี้คือหลักสำคัญของช่างต้องมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วก็รักในอาชีพของตนเนี่ยมันถึงจะไปได้คือความสุขของพี่ก็คือได้ทำงานทุกวันนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยคือรักในงานตรงนี้

0: โอ้วันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
1: นี่น้ำฝน
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้ามาค่ะโอเค
1: น้ำฝนเราจะทำงานที่บ้านพอมีลูกน้อยลูกอ่อน
0: ลูกอ่อนคือคนนี้ใช่ไหมคะสวัสดีครับลูกอ่อนจ้าเลย
1: เด็กเริ่มจะกลัวค่ะของน้องฝนปักนะคะนี่น้องฝนปักเองอันไหนมั่งเอ่ยเนี่ยค่ะ
2: ใส่หู
1: แล้วก็ใส่หูนะคะเนี่ยก็ปักแล้วก็มาสอยได้ค่ะนี่คนนี้กรมการจัดงานส่งมาค่ะจัดงานจัดงานส่งมา
3: ทำ
1: ไ
3: ม
1: ยังไ
3: ม่
4: ทำ
3: ม
4: าปีแล้ว
3: ทำมา4ปีแล้วค่ะ
4: 4ปีแล้ว
3: ตั้งแต่ตอนแรกทำงานกรุงเทพแม่ป่วยอะค่ะแม่ป่วยก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับบ้านมาดูคนป่วยเพราะว่าติดเตียงตอนแรกไม่คิดว่าจะทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ส
4: ุ
3: ดท้ายคือทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็สองตายไปสองปีหมด
0: แต่เราก็คือโชคดีที่เราก็มีอาชีพ
1: พอได้ทำที่บ้านพอได้นั่ง
3: ปักเพราะว่าไม่สามารถไปทำงานบริษัทได้เลยเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วสำหรับปัญหาก็คือมาท้องไอ้เจ้าตัวเล็กด้วย
4: สามีช่วยทุกไปทุกแต่งงาน
3: ตอนแรกๆก็มาทำงานที่นี่นะคะมาป้าอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเวลาแบบท้องแก่ขึ้นมาไม่ไหวก็เลยต้องขอป้าส่งงานในที่บ้านนะป
4: ้
3: าต้องส่งให
0: ้ค่ะ
3: ส่งด้วยรถของแถวเราเนี่ยแหละค่ะ
0: ค่ะก็คือตอนนี้รู้ตัวไหมคะว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยในส่วนสำคัญที่ทำให้วันนี้เราได้ส่งต่องานฝีมือที่เป็นงานเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชออกสู่ตลาดสู่สายตาประชาชนรู้สึกยังไงบ้าง
3: ดีใจนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า
4: เขาฝีมือค่ะ
3: ไม่เพราะว่าอะไรค่ะหนึ่งมันต้องขอบพระคุณป้าเพราะเราไม่มีงานเลยเราหางานตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพหางานอยู่สักประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กจัดหางานเขาป้าประกาศในเฟซบุ๊กว่าแกรับคนทำงานมือสามารถรับไปทำที่บ้านได
4: ้ก็เลยดูไปโอ้โห
0: ถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจก็แล้วกัน
1: คนก็เป็นคนมีฝีมือมากน้องเนี่ยเห็นไหมสวยไหม
0: สวยค่ะ
1: เนี่ยสวยมากคนเนี่ยก็ทำสวย
0: ค่ะ
1: ป้าก็เอ็นดูมันนะพูด
0: โอเคก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วกันว่าวันนี้กลุ่มนอกเหนือจากที่จะแบบได้สืบทอดงานนครศรีธรรมราชให้เป็นแฟชั่นที่ส่งสู่สายตาทุกคนที่ได้เห็นแล้วนะคะเรายังเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะทำงานอยากจะมีรายได้
3: ใช่กลุ่มพวกนี้มีเยอะนะคะที่เขาไม่สามารถหางานที่ทำงานเช้ากับเย็นได้เพราะว่าหนึ่งเขาติดทั้งดูแลพ่อแม่หรือดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานพวกนี้เป็นงานส่วนหนึ่งที่ช่วยคนกลุ่มนี้ได้เยอะมากเลยนะคะ
0: โอเคทำงานปักใช่ไหมคะนานไหมใบหนึ่งกว่าจะเสร็จหรือแล้วแต่ลาย
3: แล้วแต่ลายค่ะ
1: แล้วแต่ลายแล้วแต่ลาย
3: กระเป๋าแต่ละใบบางวัน2วัน3วันแล้วแต
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะก็ไม่นานเนอะ2 3วันกับว่าแบบเราก็ทำงานที่บ้าน
3: หลายขั้นตอนนะคะปักเสร็จกลับส่งกลับมาหาป้าลีดเสร็จค่ะกลับไป
1: มาเย็บมาเย็บปักก่อนแล้วเย็บแล้วถึงจะไปสอย
0: แล้วเราแฮปปี้มั้ยล่ะ
3: ก็แฮปปี้ในค่ารายได้ไงคะ
0: นะคะ
3: การซื้อนมซื้ออาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ไหมกลุ่มดีอย่างนี้นี่เองนะคะนี่อันนี้นกอะไรคุณป้าบินหลาเปล่า
1: คุณป้าก็เอามาจากทั่วไป
0: ใช่อันเนี้ย

0: ยนะถ้าเป็นนกบินหลานกบ้านเรานะคะนะสวยก็คือใบหนึ่งจะวัน2วันอะไรก็แล้วแต่ลายถ้าลายยากหน่อยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแบบ
1: มาเพิ่งมาเลย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะแม้เราก็รักคนที่ช่วยเหลือเราเออ

พี่ช่วงนั้นพี่ตกงานค่ะตกงานก็เลยพี่สาวก็รู้จักกับป้าแป้นทีนี้พี่สาวก็บอกว่ามาของานของป้าแป้นนะว่าให้น้องสาวเขาได้มาช่วยเย็บปักอะค่ะเพราะเราก็เย็บผ้าเป็นอยู่บ้างเย็บกระเป๋าสอยกระเป๋า

กลับบ้านไปทำที่บ้านค่ะก็จะหลายวันหน่อยเพราะว่าเปิดร้านเปิดหน้าร้านด้วยแล้วก็รับชมผ้าด้วยแล้วก็บางทีก็เอาไปตัดเองด้วยตัดเย็บชอบในผ้าที่ทำผ้าปะเต๊ะอะไรแบบประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบใส่ผ้าปะเต๊ะอยู่แล้วก็พอตัดออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เออก็หน้าใช้หน้าใส่ค่ะยอมมีงานเยอะทำงานกลางคืนบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยถ้าผ้าของป้ารีบก็กลางคืนไม่ต้องนอนเย็บยันสว่างเลยทํามาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนมีคนอื่นที่ว่ามาชักชวนไปเย็บของเขาอะไรแบบนี้ก็หลายคนอยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนใจที่ว่าจะอยู่ตรงนี้พอเป็นแกก็ใจดีได้หมดอ่ะวันนี้ไม่มีตังค์นะเขาเบิกก่อนได้ไหมก็ได้นะได้ทันทีโอนทันทีเลยไม่รอช้าเลยก็อยากให้มีให้ประเป็นมีลูกค้าเยอะๆใช้งานเข้ามาหาเยอะๆ

วันนี้กลุ่มปั้นปากเย็บถักย้อมแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ทำแค่ผ้าแต่นี้คือการปั้นโอกาสปั้นรายได้ให้ชุมชนและการปรับตัวของงานหัตถศิลป์เมืองนครให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรใกล้บ้านแม้หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้าตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่เป็นระยะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีระบบการจัดการมูลสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเรื่องหมูเริ่มไม่หมูคุณตุ้มจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรหลายแห่งในพื้นที่ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจริงบางฟาร์มขาดการทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอมีระบบการกำจัดหรือบำบัดของเสียที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะห่างจากชุมชนไม่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของฟาร์มใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นเพิ่มความถี่ในการล้างโรงเรือนและปลูกต้นไม้เป็นแนวกันกลิ่นในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนระยะยาวให้ฟาร์มปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐานปิดบ่อพักมูลด้วยพลาสติก PE และเว้นระยะการลงพันธุ์สุกรของแต่ละฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงให้ห่างกันเพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นสะสมพร้อมกันหลายจุดมีการประชุมร่วมกันระหว่างฟาร์มชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างยั่งยืนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติดตามกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงที่พบมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตแม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนก็จะสามารถลดผลกระทบและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได
1: ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: เขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
2: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่
5: ะ
6: ทุกเรื่องที่อยากรู
7: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
8: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
9: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
6: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
10: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
11: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
10: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
12: จิ้มน้อยๆปลอดภัยว่าม
10: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
12: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจากสสส

ูเก็ตเดินหน้าหนุนตลาดชุมชนตลาดนัดคนดีบางโจแหล่งรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีท้องถิ่นและงานฝีมือผู้ต้องขังสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1คึกคักนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานชิมช็อปอาหารกว่า200ร้านพร้อมชมสตรีทอาร์ตและการแสดง3เวทีหวังยกระดับย่านฉื่อฉางสู่จุดหมายสตรีทฟู้ดระดับโลกชาวบ้านตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลิกวิกฤตพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากหันมาทำการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูนาปรังเป็นแหล่งแรกของพื้นที่ประสบความสำเร็จขยายแปลงปลูกทะลุหลักร้อยไร่ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตซึ่งเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus นะครับโครงการดีๆที่รัฐบาลได้มีการออกมาให้ประชาชนเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณสุนิสาหมดยังครับ
1: ยังค่ะแต่ว่าวันนี้ใช้สิทธิ์แล้ว
0: เรียบร้อยใช่ไหมครับผมเนี่ยยังไม่ถึงกลางเดือนจะหมดแล้วนะครับ
1: และทางจังหวัดนราธิวาสเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้มีการจัดงานค่ะของดีเมืองนราค่ะจัดขึ้นวันที่12 ถึง 21 กันยายนนี้ก็จัด10 วัน 10 คืนค่ะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้เพราะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ111 ปีเมืองนราธิวาสค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธารำลึกถึงพลเอกเปรมตีนะสุรานนท์พร้อมสืบสานคุณค่าแห่งรัฐบุรุษและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาครับที่บ้านศรัทธาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธาเพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพลเอกเปรมตีนสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบุคคลสำคัญผู้สร้างคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทยโดยมีนายบัญญัติจันเสนาเลขานุการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตีนสุรานนท์พลตีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะข้าราชการและผู้ติดตามรวมเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับบรรยากาศการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความสงบนิ่งและอบอวลด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของบ้านพักตากอากาศทรงไทยประยุกต์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเดินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสะพานตีนสุรานนท์ที่ทอดตัวยาวนะครับข้ามทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้วางพวงมาลัยถวายความเคารพหน้ารูปของพลเอกเปรมตีนสุรานนท์จากนั้นคณะก็ได้มีการเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญอาทิห้องรับรองห้องทำงานห้องนอนตลอดจนห้องรับประทานอาหารซึ่งยังคงจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้อย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติครับ
1: นอกจากนี้คณะยังได้เข้าชมนิทรรศการเส้นทางรัฐบุรุษและนิทรรศการเทิดไว้เหนือเกล้าซึ่งจัดแสดงเสื้อพระราชทานและบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศไว้แก่ชาวสงขลาและปวงชนชาวไทยสร้างความซาบซึ้งและประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมเป็นอย่างมากค่ะบ้านศรัทธาจังหวัดสงขลานะคะสถานที่แห่งความทรงจำและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและศรัทธาที่ชาวสงขลามีต่อบุคคลสำคัญผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่บ้านศรัทธาเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของชาวสงขลาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อน้อมให้กับองคมนตรีและรัฐบุรุษในสมัยที่ท่านยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้านหลังนี้ค่ะสร้างเสร็จเมื่อวันที่26 สิงหาคม พุทธศักราช 2534มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งรายล้อมด้วยสวนมะพร้าวและสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของพลเอกเปรมตีนสุรานนท์ที่ตั้งอยู่ห่างไปราว3 กิโลเมตรรวมทั้งทะเลสาบสงขลาและเกาะยอค่ะ

0: หากใครมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เชิญดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดคนดีจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของตลาดชุมชนตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: สำหรับตลาดนัดคนดีบางโจจัดโดยเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจภายใต้แนวคิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมท่องเที่ยววิถีสีเขียวโดยเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึง 14:00 นณบริเวณพื้นที่ฝั่งศูนย์บริการในเรื่องของคาแคร์และพื้นที่จำลองโคกหนองนาโมเดลภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจแล้วก็ภายในตลาดก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักสดปลอดสารพิษต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อาหารท้องถิ่นขนมไทยผลิตภัณฑ์งานฝีมือและหัตถกรรมจากฝีมือผู้ต้องขังรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้อาทิพิธีตักบาตรยามเช้าบริการรถแท็กเตอร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์และพื้นที่นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมแหล่งน้ำครับ
0: โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พบปะผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการนะคะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดชุมชนให้แก่มีมาตรฐานนะคะสะอาดปลอดภัยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพและเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะ
1: เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดมหกรรมขึ้นครับโดยจังหวัดภูเก็ตจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานถอดบทเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนครับที่ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับ
0: นายรอมฎอนฮายีอาแวร์ได้กล่าวนะคะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานด้วยความสำเร็จไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงความสุขและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในหลากหลายด้านทั้งสาธารณสุขการศึกษาอาชีพรายได้การเข้าถึงบริการภาครัฐและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นโอกาสในการนำเสนอความสำเร็จแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน5มิติทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่เศรษฐกิจการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐพร้อมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้นะคะยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1: โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารส่วนอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ตเองและภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมีนายชัยวุฒิคุดมาศพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ
0: การครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐนะคะเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสทางคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินรัฐจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมติดตามการดำเนินงานครั้งที่5ปี2569ค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตครั้งที่5ปี2569โดยมีนายธเนศนาวาล่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

0: การบริหารจัดการที่ดินรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมเองนะครับก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญอาทิการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมถึงการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและรัฐอย่างไรก็ตามค่ะการประชุมครั้งนี้มุ่งให้การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นระบบโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายพร้อมนำผลการพิจารณาไปดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่า wellness tourism ในปัจจุบันเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่โดยที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการจัดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวครับภาคธุรกิจด้านสุขภาพเชิงป้องกันรวมกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและที่พักระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่จุดหมายปลายทาง wellness tourism ระดับโลกครับเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเปิดตัวโปรแกรม BDMS Wellness Clinic X 4000 วา The Holistic Wellness Retreat ภายในงาน Longevity Conservation by the Sea ซึ่งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ร่วมกับโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตต่อยอดผสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เข้ากับการพักผ่อนและการบริการระดับลักชัวรี่โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลครอบคลุมการประเมินสุขภาพเชิงลึกกันแล้วก็ไปตลอดจนการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันโภชนาการเฉพาะบุคคลการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจครับ
1: ภายในงานมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเข้าร่วมอาทินายสงกรานต์อิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายแพทย์เกียรติภูมิสายไทยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic แพทย์หญิงอติยารุ่งแจ้งผู้อำนวยการคลินิก BDMS Wellness Clinic ภูเก็ตและนางสาวกมลชนกโชติสมิทธิ์กุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด BDMS Wellness Clinic รวมถึงพร้อมด้วยก้อยรัชวินคงมาลัยแอนมนัสนันแล้วก็นัททิวไผ่งามค่ะรวมถึงได้การร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพและทิศทางการพัฒนาภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับโลกค่ะ
0: นอกจากนี้ครับมีการเปิดตัวโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการพักผ่อนระยะสั้นให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการประเมินสุขภาพการให้คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการดูแลด้านโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและสุขภาวะทางจิตใจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสและลองเกอร์เรชี่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ภูเก็ตเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569นี้ครับ
1: จังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวค่ะจังหวัดพังงาเปิดบ้านท่าเขาดึงผู้ประกอบการชุมชนโชว์ของดีเกาะยาวต่อยอดภูมิปัญญาสู่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าโครงการดีโฮเปิดพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเขาเกาะยาวน้อยนำภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทักษะของคนในชุมชนต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงหวังสร้างรายได้และกระจายโอกาสสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยที่ชุมชนบ้านท่าเขาหมู่4ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานายประพันธ์วรรณขออภัยค่ะ นายประพันธ์วรรณบวรพัฒนาการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปและงานนิทรรศการการนำเสนอโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์มีผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมค่ะ
0: โดยแนวทางดีโฮปมุ่งนำทุนของชุมชนทั้งภูมิปัญญาความรู้ทักษะวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติได้จริงขณะที่ผู้ประกอบการชุมชนนำความเชี่ยวชาญของแต่ละคนมาพัฒนาเป็นโปรแกรมกิจกรรมพร้อมนำเสนอผ่านแคตตาล็อกดีโฮปเพื่อเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจโดยจุดเด่นของกิจกรรมคือการเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวแบบชมอย่างเดียวสู่การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากคนในพื้นที่และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองทั้งอาหารงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันถูกนำมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมอย่างใกล้ชิดครับ
1: บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมบูธและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบ้านท่าเขาและพื้นที่เกาะยาวน้อยที่มีทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและเรื่องราวของชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชมโปรโมทกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของบ้านท่าเขาและเกาะยาวน้อยสู่การขับเคลื่อนดีโฮปมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนสร้างช่องทางการท่องเที่ยวรูปแบบไหนกระจายรายได้กับสู่คนในพื้นที่จากภูมิปัญญาสู่ประสบการณ์ดีโฮปนะคะบ้านท่าเขาจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้นำของดีที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าและมูลค่าพร้อมกับเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นค่ะมุ่งสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สร้างรายได้กระจายโอกาสและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ภูเก็ตพังงาเปิดมุมใหม่ท่องเที่ยวไทยผ่านไมซ์แอดเวนเจอร์นะครับสัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้กระจายเศรษฐกิจฐานรากและมุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนครับท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 Miles Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพาโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีล่องเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกลางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการกลับเคลื่อน Miles Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิต
2: และภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางไมซ์และแอดเวนเจอร์ทัวริซึมในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต

0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะโดยพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงของโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสประชาชนแห่ใช้สิทธิ์อุดหนุนร้อยละ60ร้านค้าย้ำค่ะช่วยลดภาระรวมถึงกระตุ้นยอดขายค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเข้าสู่วันที่5ของเดือนสุดท้ายยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาประชาชนนะคะทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะ
1: หนึ่งในร้านที่ได้รับความสนใจคือข้าวร้านข้าวแกงระโนดนะคะบริเวณถนนผังเมือง5ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านเองมีอาหารและขนมหวานหลากหลายรายการให้เลือกซื้อการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะครับให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับความสะดวกโดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายเพียงร้อยละ40ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะครับว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าของชีพโดยนำสิทธิ์ไปซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิกับข้าวข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชและเครื่องปรุงพร้อมต้องการให้ภาครัฐพิจารณามาตรการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะซึ่งทางด้านของนางพนิดาวิบูลการเจ้าของร้านข้าวแกงระโนดก็เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาโครงการมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของร้านโดยรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ50ลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะก็นิยมใช้สิทธิ์ซื้ออาหารแกงถุงข้าวและขนมหวานขณะที่ทางร้านก็ยังคงตรึงราคาอาหารไว้ที่20บาทจนถึง60บาทแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้นแต่สำหรับร้านข้าวแกงระโนดก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นโดยมีอาหารปรุงสดใหม่หมุนเวียนตลอดทั้งวันพร้อมกับต้อนรับประชาชนและผู้ถือสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการเลือกซื้ออาหารคุณภาพในราคาย่อมเยาในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการนี้ค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนเองก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวมาฟังเสียงสะท้อนจากคุณยายวัย80กันบ้างครับเสียงจากคุณยายวัย80ปีดีใจนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระชี้เงิน 1,000 บาทต่อเดือนได้หรือรัฐสานต่อมาตรการลดค่าของชีพได้ครับจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว NBT ยะลานะครับที่ได้สำรวจยังห้าง Family อำเภอเมืองยะลาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าในครั้งเดียวเพื่อความสะดวกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่ทางห้างระบุว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิ์และจับจ่ายอย่างคึกคักหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์คือคุณยายวัยกว่า80ปีซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องเป็นเดือนที่4โดยเลือกใช้สิทธิ์รวดเดียวเพื่อซื้อของใช้ในครัวเรือนเนื่องจากสะดวกและไม่ต้องเดินทางมาหลายครั้งพร้อมระบุว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวแม้จะไม่มากแต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและอยากจะให้ภาครัฐมีโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นมาตรการที่มุ่งลดภาระค่าของชีพกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการโดยให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ค่ะโครงการมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ต่างสะท้อนว่าต้องการให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
2: ใจทุกครั้งเลยใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่าง
3: หมดไม่เกินนึง
2: หมดไม่พอ
3: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหมอ
2: ยากให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังเองต่อเลยดีใจมากเลย

0: หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยพื้นที่จังหวัดยะลาเตรียมรับมือน้ำท่วมปี69ทางนายกเทศมนตรีนครยะลาดึงเทคโนโลยี IoT และโดรนยักษ์ผุด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้ามาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
1: สำหรับแผนงานหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองบริเวณอบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยประสานอบจ.ยะลาขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อระบายน้ำจากตำบลบุดีลงสู่แม่น้ำสายบุรีลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่เมืองยะลาครับแล้วก็3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองสเตงนอกขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชน32รายเพื่อก่อสร้างแนวคลองใหม่ระบายน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองและ4ครับยกระดับระบบเตือนภัยติดตั้งเซ็นเตอร์จากในส่วนของตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติหรือ IoTเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับ
0: นอกจากมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าทางเทศบาลยังได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตค่ะ
1: เมื่อมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีนะครับโดยที่จังหวัดยะลานะครับก็มีคนเล็งเห็นในเรื่องของอุทกภัยเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับชาวบ้านตำบลตาเซะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลิกวิกฤตพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากหันมาทำการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูนาปีหรือนาปลังเป็นแห่งแรกของพื้นที่ประสบความสำเร็จขยายแปลงปลูกทะลุหลักร้อยไร่ครับพื้นที่ตำบลตาเซอำเภอเมืองยะลาเป็นพื้นที่ลุ่มในเขตชลประทานประทานประมาณ 1,000 ไร่มีแหล่งน้ำและระบบชลประทานเอื้อต่อการทำนาปรังแต่ต้องเผชิญน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปีทำให้ชุมชนต้องปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด้านนายสุริยาต่วนกือจิกำนันตำบลตาเซก็ได้มีการเปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความคุ้นเคยกับสถานการณ์น้ำท่วมมานานกว่า50ปีหลังพ้นช่วงน้ำหลากจึงนำพื้นที่นาร้างกลับมาใช้ประโยชน์โดยทดลองทำนาปรังต่อเนื่องเป็นปีที่4จากเดิม30ไร่ตอนนี้นะครับขยายเป็น60ไร่และปัจจุบันก็เพิ่มเป็น102ไร่พร้อมบริหารจัดการระบบน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบผลผลิตที่ได้ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนแต่ยังมีการจัดสรรข้าวส่วนหนึ่งไว้สำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยสะท้อนแนวทางการพึ่งพาตนเองและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติครับ
0: ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผ่านโครงการโรงเรียนเกษตรกรข้าวตั้งแต่การเตรียมดินการคัดเลือกพันธุ์การดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวพร้อมกับร่วมวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำขณะเดียวกันยังมีแผนต่อยอดสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูทำนาเพื่อเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพตอกย้ำถึงการปรับตัวของชุมชนจากพื้นที่นาร้างสู่การเกษตรที่สร้างความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะที่ภาคประมงไทยนะคะกำลังเผชิญปัญหาในหลากหลายด้านค่ะโดยทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องลงพื้นที่สงขลารับฟังปัญหาประมงชี้อาชีพใกล้ล่มสลายจี้รัฐปรับวิธีคิดตั้งวาระแห่งชาติค่ะ ที่จังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปปลาทูน่าโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาต้นทุนสูงขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้ระบุนะคะว่าภาคประมงไทยกำลังเผชิญวิกฤตชาวประมงจำนวนมากต้องขายเรือและเลิกอาชีพจากผลกระทบด้านกฎหมายต้นทุนพลังงานและการแข่งขันจากต่างประเทศพร้อมกับเสนอให้ยกระดับปัญหาประมงเป็นวาระแห่งชาติและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดยจัดตั้งกรมประมงทะเลที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะค่ะ
1: ด้านผู้ประกอบการและสมาคมประมงสงขลาก็ได้มีการระบุนะครับว่าปัจจุบันโรงงานแปรรูปต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถึง 80% ขณะที่แรงงานในภาคประมงขาดแคลนอย่างหนักพร้อมเสนอให้รัฐเร่งแก้ปัญหาการจัดสรรน้ำมันเขียวเพื่อลดต้นทุนการออกเรือและเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงไทยโดยเฉพาะการผลักดันตลาดฮาลาลโลกครับขณะเดียวกันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติพร้อมคณะครับได้มีการเดินทางไปยังโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ครอบครัวของดาโตะนิเดวาบาผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย88ปีโดยตำรวจเอกทวีก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจพร้อมยกย่องดาโตะนิเดว่าเป็นบุคคลสำคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายและเป็นผู้สนับสนุนให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบรัฐสภาพร้อมระบุว่าดาโตนิเดให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเชื่อว่าการสร้างความรู้และภูมิปัญญาคือแนวทางสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาได้ทำหน้าที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องครับ
0: สำหรับดาโตนิเดวาบาจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์อิสลามและกฎหมายทั่วไปจากมหาวิทยาลัยอัซฮาประเทศอียิปต์และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางด้านศาสนาการศึกษาและงานบริหารประเทศรวมถึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงานจากผลงานด้านการศึกษาและการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้ผลักดันในเรื่องของ policy หรือว่ากฎหมายนะครับจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเปิดกิจกรรมดังกล่าวครับยะลาเปิดเวทียะลา policy market ดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะมุ่งสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกรัฐมนตรีขออภัยครับนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายยู่สินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลารวมเปิดกิจกรรมยะลา policy market เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเสนอแนวนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยมูลนิธิก็ได้มีการเข้าถึงเอดหรือว่า AIDS Access Foundation จัดขึ้นจากการสนับสนุนโดยสสภายใต้โครงการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาทักษะและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 18-35 ปีได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ครับ
0: ปัจจุบันมีเยาวชน9ทีมรวม42คนร่วมพัฒนาข้อเสนอใน5ประเด็นสำคัญทั้งสุขภาพกายและใจการศึกษาและพื้นที่สร้างสรรค์รัฐสวัสดิการสังคมสูงวัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายภายในงานค่ะมีกิจกรรมทั้งนิทรรศการตลาดสินค้าจากเครือข่ายกิจกรรมเวิร์คช็อปและเวทีลองทอล์กเยาวชนร่วมสร้างเมืองเปิดโอกาสให้เยาวชนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ค่ะทั้งนี้นะคะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้เสียงของคนรุ่นใหม่ได้รับการรับฟังและรับนำข้อเสนอไปต่อยอดสู่การปฏิบัติและการกำหนดนโยบายท้องถิ่นเพื่อร่วมการพัฒนานครยะลาให้ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ติดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: บอกเลยนะครับว่าพื้นที่ภาคใต้เรานอกจากเกาะแล้วก็ทะเลจะสวยแล้วน้ำตกก็ยังสวยอีกด้วยครับโดยน้ำตกวันนี้เราจะพาไปที่นครศรีธรรมราชครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานแลงามน้ำตกสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพครับที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดงานแลงามน้ำตกโดยมีนายณัฐรินทร์วงศ์พิรพัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุ่งสงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมครับ
2: ภายในงานมีกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพรวมถึงการเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนการเดินแบบงามผ้าถิ่นเสน่ห์เมืองนครโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและการแสดงดนตรีจากวงพัทลุงวงวานอนและวงคูเฉาโชค่ะส่วนในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลแลงามน้ำตกครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนบนเส้นทางที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและเสียงน้ำตกเพื่อส่งเสริมศักยภาพตำบลน้ำตกสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์และทรัพยากรท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่ช่วงเย็นยังมีกิจกรรมมันส์โครมาติกการแข่งขันทำอาหารแรงงามน้ำตกภูมิปัญญาอาหารสู่ความภาคภูมิใจและการแสดงดนตรีจากวงบลูวีเคนด์วงสวัสดีและวง AM เชสโวครับ
2: หาดใหญ่ชัยแนร่วมงานชิมช็อปอาหารกว่า200ร้านพร้อมกับชมสตรีทอาร์ตและการแสดงหวังนายณรงค์พรณพัทลุงนายกที่เปิดงานเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1บริเวณย่านสันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนกล่าวนะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาเรื่องของย่านฉือฉางนะคะสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านการถนนสุประสานรังสรรค์สู่ World Class Street Food และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านสตรีทฟู้ดและอัตลักษณ์จังหวัดสงขลาค่ะ
1: โดยภายในงานมีร้านอาหารและของกินกว่า200ร้านค้าท่ามกลางบรรยากาศชัยนาทาวผสมผสานสตรีทอาร์ตและสีสันยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์จาก3เวทีนะครับทั้งการร้องเล่นเต้นและการแสดงรวมถึงเวิร์กช็อปศิลปะและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยสำหรับงานเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2560

0: 9และวันที่4ถึงวันที่6กันยายน2569บริเวณถนนสุภสารรังสรรค์ตั้งแต่วัดฉือฉางจนถึงมูลนิธิทงเซียเซียงตึงโดยสัปดาห์แรกมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 10,000 คนและเกิดเงินสะพัดในพื้นที่หลายล้านบาทครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะประชาชนชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศเยาวราชหาดใหญ่ค่ะภายใต้แนวคิดเดินกินฟินช็อปเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเตรียมการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับโดยจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2519ปีที่49สืบสานประเพณีสำคัญส่งเสริมอัตลักษณ์และของดีเมืองนราธิวาสครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ปีที่49พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2519รวม10วัน10คืนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสสืบสานประเพณีอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดครับ
1: ไฮไลท์สำคัญค่ะคือขบวนแห่ทางบก17ริ้วขบวนการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวและการแข่งขันเรือ60ทีมซึ่งมีทีมจากสหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วม3ทีมรวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปะชีพโอท็อปและกระจูดโดยวันลองกองนะคะก็จัดขึ้นวันที่17กันยายนนี้และการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชะสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ณริมเขื่อนท่าพระยาสายพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิมโนราดิเกฮูลูบาสโลปและการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทุกค่ำคืนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานของดีเมืองนราครั้งที่49และร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสครับ
1: ช่วงนี้เอาใจคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างค่ะเส้นทางความอร่อยย่านลำพญาก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบบ้านปอเยาะค่ะชูสูตรต้มยำโบราณเตาฟืนมีมะนาวสดแล้วก็เครื่องแน่นจัดจานถึงใจข้ามอำเภอข้ามจังหวัดค่ะปลุกชีพสูตรลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอายุกว่า10ปีนะคะให้กลับมาสร้างความอร่อยอีกครั้งสำหรับก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบบ้านปอเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจุดหมายของคนรักเส้นค่ะทั้งในพื้นที่และนักชิมจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดโดยร้านค่ะพิถีพิถันตั้งแต่การเคี่ยวน้ำซุปบนเตาฟืนแบบดั้งเดิมเพิ่มความหอมและเก็บความร้อนได้นานควบคู่กับน้ำมะนาวคั้นสดและเครื่องต้มยำที่ทำเองพร้อมกับถั่วลิสงคั่วพริกเผาและพริกคั่วโดยไม่ใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปมีเส้นให้เลือกค่ะทั้งเส้นใหญ่เส้นผัดไทยเส้นหมี่เส้นเหลืองและซื่อดะพร้อมกับเครื่องแน่นๆนะคะทั้งไก่สับไก่บดลูกชิ้นแล้วก็เกี๊ยวเนื้อแล้วก็ไข่เป็ดยางมะตูมราคาเพียง30บาทถึง65บาทแค่นั้นค่ะขณะที่ยังมีเมนูยำและส้มตำพื้นบ้านหาทานยากทั้งยำยอดมะพร้าวยำไหลบัวยำกระท้อนตามฤดูกาลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของร้าน
0: โดยนางสาวมุนซีระแดแกเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเดิมทีนะคะพี่สาวเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า10ปีจำหน่ายในราคาถ้วยละ10บาทเท่านั้นก่อนอยู่กิจการเพื่อเข้ารับราชการแต่ลูกค้ายังคงคิดถึงรสชาติเดิมจึงนำสูตรกลับมาเปิดขายอีกครั้งในช่วงวันหยุดเสาร์ถึงอาทิตย์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวผู้สนใจเองนะครับสามารถแวะอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบรท์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามประตู2โรงเรียนบ้านปอเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นครับเวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.หรือน้ำซุปอาจหมดก่อนเวลาก็ได้โดยแนะนำให้โทรศัพท์สอบถามล่วงหน้าที่083-038-4811 083-038-4811ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนครับโดย BK

0: เทฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีเพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับเมื่อวันนี้ที่สนาม BK ฟุตบอลคลับตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี BK ฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน BKU 11 Club ครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน11ปีโดยมีนายศักดาสมบูรณ์ลักษณารองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันมีทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วม24ทีมทีมละไม่เกิน15คนชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล4ประเภทมูลค่ารวมกว่า 52,000 บาทถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะด้านกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันในสนามมาตรฐานแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกัน BK Sport Complex ยังมีบรรยากาศที่ดีพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มรองรับทั้งนักกีฬาผู้ปกครองและประชาชนแบบครบวงจรสร้างความประทับใจแก่เยาวชนและผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ฝากเตือนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดยทางตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดของกลางหลังพบลักลอบจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหวั่นถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มเยาวชนค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดของกลางเป็นยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดธรรมดอนรวม 29,250 เม็ดแบ่งเป็น 24,290 เม็ดและ 4,960 เม็ดค่ะเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ค่ะระบุว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั้งนี้ค่ะพร้อมกับฝากเตือนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลเนื่องจากยาดังกล่าวนะคะหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือเกินขนาดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
0: เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับคุณสุนิสาก็ได้มีการเกิดเหตุคนทำร้ายประชาชนนะครับเนื่องจากว่าวัวนะครับของคนนั้นนะครับได้มีการทำร้ายเด็กอีกคนนึงนะครับทำให้ตำรวจกำลังติดตามนะครับผมโดยที่สภ.เมืองยะลาก็ได้มีการเร่งล่าตัวเจ้าของวัวหัวร้อนทำร้ายร่างกายประชาชนใกล้แยกมลายูบางกอกพร้อมเอาผิดข้อหาปล่อยสัตว์สร้างความเดือดร้อนครับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาครับก็ได้มีการชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณใกล้แยกมลายูบางกอกเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 17:17 นครับหลังผู้เสียหายเองครับก็ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาโดยลูกชายซึ่งเป็นเจ้าของวัวได้มีการทำร้ายร่างกายนะครับล่าสุดนะครับฝ่ายสืบสวนก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถทราบข้อมูลเลยนะครับของผู้ก่อเหตุเรียบร้อยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพร้อมเตรียมดำเนินคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาเพื่อก่อกวนหรือแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็กีดขวางการจราจรในพื้นที่สาธารณะครับ
1: โดยสภ.เมืองยะลานะคะก็ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์ของตนนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เดินเร่ร่อนบนท้องถนนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงเจ้าของสัตว์ค่ะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: NBT TV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืน19ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT ทีวีภูมิภาคทั้ง4สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัว
2: มาๆๆๆๆ
0: เด
2: ี๋
0: ยวจะกระโดดเงียบไหมคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มันเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเล

ลั่นทะเลฟางเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณนูดี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: ถามคุณนูดี้เลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: นี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
1: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
1: ค่ะใช่ค่ะ

0: จระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้เดี๋ยวดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
1: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
1: หาชมยาก
0: หาชมยากค่ะแล้วก็อเลเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
1: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
0: งู
1: งู
0: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
1: ไฮ
0: สบตาปิ้งๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
0: เป็นเต่าค่ะ
1: เป็นเต่า
0: อันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
1: อันนี้ก็คือบอกว่านอนแช่น้ำสบายใจนะคะน้องโผล่หัวขึ้นมา
0: สู้คนมากค่ะ
1: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบแน่ๆ อ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็กๆ
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
1: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
0: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
1: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
0: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
1: อายุโตแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนเนี่ยค่ะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
0: ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
0: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย
1: ่
0: างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราล้านทะเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้อ
0: ันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้องได
1: ้ไ
0: หมคะ
1: ได้
0: ขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มาเร็ว
0: มาคือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แม่เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มาน
1: ี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็วมาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปโอ๊ยอะไรเราช่วยกันนะคะคุณดี
1: ตัวนี้ให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไป น้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค่ะ
0: แต่ว่าน้องก็

0: ายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: ตรงไหน
1: ให้ผ่าน
0: หย่อนไปตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย์
0: อ่าตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จำได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อะคะ
1: น่าชื่อนั่นให้หนกสีขาวน่ะค่ะ
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างไหมคะคุณหนู
1: ข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ำ
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
1: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้ค่ะ
0: น้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเขาก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ้ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะ2สัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขา
1: เพิ่งออกกับไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
0: เมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
0: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
1: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซ
0: ึ่
1: งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
1: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
0: ่น้องกินแค่หัวไก
1: ่
0: น
1: ี
0: ่นะคะ
1: มีปาก
0: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
1: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
1: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็
0: มแล้วต้องแยกไหมคะ
1: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
0: ไม่งั้นเขาก็จะทะเลาะกัน
1: ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มน้ำเค็มดุกว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
1: น้ำเค็มจะสีสวยกว่าอย่างนี้คะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
0: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยหมนๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
0: ลองดู
1: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
0: เราโยนไปไกล
1: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็ว
1: ฮัลโหลวิ่งตลก
0: เห็นดูเวลาวิ่ง
1: ฮัลโหลเร็วนั่นงับทางตามค่ะไม่ได้งับแต
0: ่โอ้ยดูสไลด์ก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาตรงกลางนี้หน่อย ็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
1: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
0: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้นเห็นไหมลูกเห็นไหมโอ๊ยโอ๊ยเร็ว
1: ไม่กิน2ชิ้นเลย
0: โอ๊ยไปยิงแล้ว
1: เราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
0: รู้อันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
0: ๆอุ้ยเกือบกับลูกค่ะ
1: นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะ เป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่นี่กลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างลูกไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆเหยี่ยว
1: ไปแล้ว
0: ขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเฉี่ยวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อกี้
1: ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้
0: เหมือนเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: นี่เดี๋ยวไปทางนู้นนะนี่คือบ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะพี่ดาวให้แบบมีแบบใช่ไหม
0: แต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาเยอะเลย

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไง
0: ค่ะ
1: คุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีเขาจะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่
1: ไหมคะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราต้นแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากเหรอคะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตะก้องหนูแน่ไปดู

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอ่ะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณแม่
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิ
0: มีแม่มะลิ
1: แม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: อุ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
0: อุ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: แม่มะลิกับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆ

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆ นี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดุกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มาลี
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเฮ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะ
1: ใช่
0: เราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: ค่ะอันนี้เรียกว่ากระดูกหลังค่ะ
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มันเรียนรู้จะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างจุดนี้ค่ะเราเห็นโอ้ผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
3: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์หญิงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค
3: ่ะผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค่ะ
3: ค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำจืดค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่นั่นมาเร็ว

0: านอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจันมาชัดๆใครจะไปพลาด
1: นี่แน
0: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
1: คิดจะสมัครงานออนไลน์ละสิอย่าหาทำนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
1: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
0: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
1: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
0: เกือบไปแล้วดีนะที่แกมาห้ามทันน่ะ
1: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอย่าให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
0: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
1: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

สวัสดีค่ะท่ามกลางขุนเขาและความศรัทธาของพระพุทธศาสนาวัดคูหาพิมุขหรือวัดหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้พระองค์ท่านค่ะทรงห่วงใยแล้วก็สานต่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ต่อไปค่ะ

0: ท่ามกลางพื้นแผ่นดินใต้สุดของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ได้หลอมรวมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจังหวัดยะลาคือพื้นที่หนึ่งที่ยังคงความงดงามของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นวัดคูหาพิมุกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหน้าถ้ำยะลาเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวพุทธในพื้นที่และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแห่งนี้นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมและกำลังใจของประชาชนในดินแดนปลายด้ามขวานไทย
1: พระเมตตาของพระองค์พระบัณฑิตหลวงที่มีต่อวัดหน้าถ้ำก็คือนะที่เด่นชัดก็คือพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งนะในศาสนาพุทธพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดถ้ำนะถึง2ครั้งนะที่กล่าวมาแล้วนะหลังจากมีเหตุการณ์จริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จนะในคราที่พระพุทธศยาลักษณ์ได้สร้างพระอุโบสถมาพร้อมกับในหลวงรัชกาลที่9นะทรงยกช่อฟ้าอุโบสถอาตมาภาพจำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วนะเพราะมันนานในสมัยนั้นอาตมายังไม่เกิดนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าจะให้ดูภาพก็ไม่ได้เพราะช่วงนี้น้ำมันท่วมไปหมดแล้วนะก็เสียดายนะก็เนี่ยในเรื่องศาสนาพระบัณฑิตหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัดสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยมีอรบมีชลบช่วยคุ้มครองดูแลนะหมู่บ้านของตัวเองซึ่งในแล้วก็มีการสั่งให้ทหารพลเรือนในปัจจุบันนี้ยังมีทหารนะอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเป็นฐานของพระราชาช่วยดูแลนะก็สงสารเหมือนกันเพราะเขาจากบ้านมาไกลก็ต้องยังคงดูแลอยู่นะนี่คือเป็นการตัดสั่งของพระบัณฑิตหลวงให้มาช่วยดูแลนะทั้งชาวบ้านทั้งพระภิกษุสามเณร
0: วัดคูหาพิมุกหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าวัดหน้าถ้ำวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและป่าไม้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งมีความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือถ้ำใหญ่ภายในวัดคูหาพิมุกซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาทองค์ใหญ่อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวยะลาที่นับถือกันมาแต่ช้านานในยามที่บ้านเมืองเผชิญความไม่สงบหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายวัดคูหาพิมุกยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะบูชาเพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุขและเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีหากยังเป็นที่พึ่งทางใจที่หล่อเลี้ยงความศรัทธาและความหวังให้คงอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในดินแดนปลายด้ามขวานไทยทำให้วัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสงบความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่จังหวัดยะลา
1: วัดหน้าถ้ำนี้นะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยที่มีในเมืองนามตระกูลชูเพชรในขณะนั้นเป็นหัวหน้าได้อพยพย้ายเมืองมาจากปัตตานีแล้วก็อพยพมาอยู่ที่เมืองยะลาก็สันนิษฐานว่ามีบ้านเมืองนะตั้งอยู่ที่ตำบลป้อซิ่งนะแล้วก็ที่หน้าถ้ำเนี่ยจะมีชาวมาลายูหรือมุสลิมเนี่ยมาอยู่เพราะอื่นก็เขาไปทำไร่ไถนาแล้วก็ ถางพวกลูกล้างนะแล้วก็ไปเจอองค์พระนอนก็เลยขอสับเปลี่ยนพื้นที่กันก็คือให้ชาวบ้านที่อยู่ตำบลป้อเส้งซึ่งเป็นชาวไทยพุทธมาอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำแล้วก็ตำบลหน้าถ้ำที่มีเชื้อสายมาอยู่ก็ไปอยู่ที่ตำบลป้อเส้งก็ทีนี้ก็เมื่อได้สับเปลี่ยนก็ได้มีการถือครองที่ดินแล้วก็พัฒนาตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นก่อนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะวัดหน้าถ้ำเนี่ยเป็นที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่7ด้วยแล้วน่าจะมีถ้ำปปลนะเราจะเห็นมีถ้ำปปลอยู่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะจนเป็นหมู่บ้านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในตำบลหน้าถ้ำที่ชาวบ้านเขานับถือก็คือชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านบรรทุมนะหรือว่าเรียกว่าพุทธสยาละพระพุทธสยาตนะอันนี้มันมีอยู่เดิมแล้วนะเจ้าอาวาสลูกที่4เขาสันนิษฐานว่าพ่อท่านพรมทองบอกว่าข้างในองค์พระจริงๆอ่ะเป็นทองคำแท้ๆนะเท่ากับองค์จริงเพราะฉะนั้นในสมัยเจ้าอาวาสลูกที่4ก็เลยนี่เป็นข้อสันนิษฐานนะก็เลยสร้างครอบองค์เดิมไว้ที่ปัจจุบันนะแล้วก็มาสมัยในรัชวาดรูปที่7นะพระเดชพระคุณพระพุทธสยามลักษณ์นะก็ได้สร้างยักษ์นะเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านเจ้าเขานะเพื่อที่จะปฏิสถานเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองนะทราบว่าสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สาเหตุที่สร้างคือต้องการที่จะปัดระเบิดที่จะพวกญี่ปุ่นมันระเบิดลงนะก็สร้างโดยที่ได้รูปแบบมาจากช่างที่ชื่อว่าเขียนนะนายเขียนเป็นคนออกแบบนะให้เป็นรูปเงาะสาไก่นะก็คือเป็นคนในพื้นที่ในทางภาคใต้นะมันจะไม่เหมือนกับยักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะนี่เป็นยักษ์ป่ายักษ์บ้านนะก็มีพุทธาคมมีอิทธิฤทธิ์นะสามารถที่จะคุ้มครองในสมัยก่อนนั้นเขาเล่ากันว่าเมื่อสร้างเสร็จนะก็มีคนสติไม่ดีเนี่ยนี่เป็นนิทานนะเป็นนิทานเล่ากันมาถือว่าเป็นนิทานแล้วกันคนสติไม่ดีทราบว่ามีทองคำที่เป็นองค์พระนอนเนี่ยแท้ๆอยู่ในองค์พระนะต้องการที่จะขึ้นไปลักขโมยนะเมื่อกี้ถ้าสักครู่เราขึ้นไปดูที่องค์พระนอนนะจะบูรณะอย่างไรที่หน้าอกเนี่ยจะมีรอยช้ำบูรณะอย่างไรกรมศิลป์มาบูรณะอย่างไรก็เห็นแต่รอยช้ำนะนี่เป็นนิทานแต่จริงๆแล้วที่ระหว่างหน้าอกนั้นจะมีเพดานน้ำเป็นน้ำเกล็ดจะเป็นเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นจะไม่แห้งแล้วก็จะเป็นรอยช้ำอยู่เสมอนะมันกับคนงัดแงะอยู่งั้นนะเขาเล่าว่าเมื่อคนสติไม่ดีนั้นไปถึงที่ยักษ์เจ้าเขานะยักษ์เจ้าเขาสมัยนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ก็เลยเอาไม้กระบองที่ถืออยู่น่ะทุบศีรษะนะถึงแก่ความตายอันนี้คือวัดความเป็นมาของวัดหน้าถ้ำวัดหน้าถ้ำก็พัฒนามาเรื่อยๆนะที่พัฒนาเด่นชัดก็คือในสมัยชาวาดลูกที่7นะท่านได้อภุตสยาอภุตสยารักษ์ท่านได้สร้างถนนนะโยมถ้าโยมไปเมื่อกี้จะเห็นนะจะมีซอยพุทธสยามลักษณ์1เห็นไหมอยู่ที่ทางเข้าถ้ำทางเข้าวัดหน้าถ้ำเห็นว่าซอยพุทธสยามลักษณ์1พุทธสยามลักษณ์2นั่นก็คือท่านได้บูรณาการกับชาวบ้านก็คือทำถนนหนทางนะสู่ทางเข้าวัดนะทำทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ทางเข้าวัดเพื่อที่จะพัฒนานะ กับอุโบสถก็สร้างในสมัยแรกท่านเหมือนกันนะก็พัฒนาเรื่อยมานะจนถึงปัจจุบันก็ที่ถ้ำก็มีกรมศิลป์มาช่วยพัฒนานะดูแลปรับปรุงนะทางวัดในวัดก็วัดเป็นคนดูแล
0: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดแห่งนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนมัสการพระพุทธศาสนาและทรงพระราชทานเครื่องสักการะแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมมีพระราชดำรัสให้กำลังใจแก่ชาวพุทธในพื้นที่ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างผู้คนต่างศาสนาและทรงมีพระเมตตาส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้วัดคูหาพิมุขคงอยู่เป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชนอย่างมั่นคงเป็นแบบอย่างของการทำรงรักษาพระศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
1: พระพันปีหลวงพระองค์ทรงเสด็จมาที่วัดหน้าถ้ำเนี่ยสองครั้งด้วยกันนะครั้งที่หนึ่งประมาณไม่ใช่ประมาณปี47อาตมาภาพจำวันไม่วันวัดได้ไม่แน่นอนนะทรงเสด็จมาที่เข้าไปในถ้ำพระนอนนะนมัสการพระพุทธศาสนาที่ห้องถุงหน้าถ้ำนะพระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับในขณะในหลวงรัชกาลที่10ในขณะนั้นพระองค์ทรงพระยศเป็นพระบรมนะก็มาก็เสด็จก็มาเยี่ยมพระภิกษุสามเณรในวัดหน้าถ้ำที่บนถ้ำพระนอนนะในครั้งที่1ครั้งที่2เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอจุฬาภรณ์นะครั้งที่2ก็ในวันที่11พฤศจิกายน2548มาเสด็จมาที่ศาลาการประเรียนวัดหน้าถ้ำนะ2วันก็คือวันที่8พระองค์ทรงเสด็จมาในช่วงเย็นนะวันที่10พระองค์ก็พระราชทานภัตตาหารเช้านะเดชพระภิกษุสามเณรแล้วก็พระภิกษุในจังหวัดยะลาทั่วกันหมดนะในขณะนั้นก็ที่รับเสด็จก็มีพระธรรมสิทธิมงคลอดีตเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาแล้วก็พระครูอดุลนิคมเขตอดีตเจ้าอาวาสวัดขวาพิมุขแล้วก็อาตมาภาพนะพระครูสิทธิบุญญาคมในขณะนั้นยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะพระองค์ก็ในด้านศาสนาพระองค์ก็ทรงทนุบำรุงนะทรงเยี่ยมเยียนพระภิกษุสามเณรนะอาตมาภาพก็เมื่อเฝ้าแล้วพระองค์ก็เพียงแต่ยิ้มพระสวนเท่านั้นไม่ได้ตัดถามอะไรนะส่วนมากก็จะตัดถามกับอดีตเจ้าวาดมากกว่านะพระองค์ก็ทรงห่วงนะทั้งประชาชนแล้วก็พระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะพระองค์ก็ตัดให้มีอะไรชลบอลบนะหน่วยป้องกันหมู่บ้านเพื่อรักษาหมู่บ้านแล้วก็ศาสนาในทางภาคใต้เนี่ยให้มั่นคงนะก็ในปี47นะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในวันที่27มกราวันที่24มกราคม2547ซึ่งอาตมาภาพเองก็เนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุนะในขณะนั้นอาตมาภาพเองก็อยู่ที่เป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดลำใหม่หรือว่าเฉลิมนิคมนะก็จริงๆแล้วพระองค์ท่านก็มาเสด็จเยี่ยมพระภิกษุสามเณรและก็ชาวบ้านในตำบลหน้าถ้ำแล้วก็พระองค์เองทราบว่าตัดถามตัดหานะว่าในสมัยนั้นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้นก็คือท่านบุญยสิทธิ์สุวรรณรัตน์เป็นผู้ว่าราชการอยู่ก็ได้นิมนต์อาตมาภาพนะซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประสบเหตุนะในวันนั้น ข้าเฝ้าด้วยนะก็เป็นที่ปรับปื้มนะใจที่พระองค์ยังทรงนะเรียกหานะต้องใช้คำทับสามัญ นะเพราะบางทีอาชาศัพท์ไม่ค่อยนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในที่พระภิกษุนะโดนปองร้ายก็คือโดยการที่โจรผู้ร้ายก็ทำร้ายนะได้รับบาดเจ็บนะรักษาตัวอยู่ก็หนึ่งอาทิตย์นะทั้งล่างเนี่ยเย็บก็ประมาณ78เข็มนะเย็บนอกเย็บในใช้เวลาเย็บประมาณตั้งแต่หกโมงครึ่งช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองนะจึงได้ขึ้นตึกยะลาอุทิศก็วันนั้นก็สะบักสะบอมนะวันนี้ก็มีพระนะพระมรณภาพนะหลวงตาชัยมรณภาพในวันเดียวในวันนั้นวันที่24นั้นก็มีพระที่ถูกทำร้ายโดยการฟันด้วยสปาร์ต้าเนี่ย3รูปด้วยกันรูปที่1เป็นสามเณรนะตอนนั้นอาศัยอยู่ที่วัดวีรวันนั้นมรณภาพเข้าที่ศีรษะนะองค์ที่2ก็ที่วัดหน้าถ้ำเนี่ยนะพระมีชัยนะท่านก็มรณภาพโดนฟันที่ศีรษะมรณภาพเหมือนกันขณะรับบิณฑบาตนะมรณภาพก็อยู่ที่วัดละใหม่ในขณะนั้นกำลังบิณฑบาตเหมือนกันโจรก็วิ่งมาข้างหลังฟันปฏิตามาภาพล้มซะก่อนถ้าไม่ล้มก็โดนศีรษะเหมือนกันโดนเฉลบไปที่หลังนะด้านหลังสองครั้งเย็บไปก็78เข็มที่ว่าก็เมื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ก็รู้สึกมีกำลังใจแปลกประหลาดนะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นปกติแล้วพระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ถามตามภาพว่าท่านต้องการจะศึกไหมจริงๆแล้วก็มีบ้างนะตอนนั้นแต่ว่านึกถึงว่าชาวบ้านนะเขาจะพึ่งอะไรที่ไหนอย่างไรก็เลยอยู่ต่อนะเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับชาวบ้านนะเพื่อที่จะได้มีพระภิกษุในสมัยนั้นพระภิกษุสึกออกไปเยอะเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้ยสึกไปเยอะก็เลยทำให้พระภิกษุเหลือน้อยนะพระองค์พระบัณฑิตรวมก็เลยมีโครงการในช่วงนั้นนะเอาพระภิกษุจากที่ไกลๆนะสามารถเอาเจ้าพิธีก็คือพระสงฆ์นำชัยสู่ชายแดนใต้จะไม่ผิดนะก็เป็นโครงการของพระบัณฑิตรวมนะได้นิมนต์พระภิกษุจากเหนืออีสานกลางมาอยู่จำพรรษาที่ภาคใต้นะก็ได้ปี47 48 49ก็จะคงอยู่ต่อนะจะคงปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมที่สามารถทำได้นะไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นหมายความว่าตัวเองก็ไม่เดือดร้อนในที่นี้หมายถึงทำได้เท่าที่จะสามารถทำได้นะในฐานะตำแหน่งที่ทำได้ก็จะดูแลรักษาวัดนะแล้วก็ดูแลรักษาพระธรรมวินัยที่ให้คงอยู่ต่อไปนะจากนั้นก็จะเผยแพร่คือในปัจจุบันนี้ก็ไปเผยแพร่ในโรงเรียนอยู่แล้วนะสอนสามเณรสอนพระภิกษุสามเณรสอนนักเรียนอยู่แล้วนะเพื่อที่จะให้เขารู้ผิดชอบช่วยดีมากขึ้น
0: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างวัดคูหาพิมุขไม่เพียงเป็นเหตุการณ์แห่งความปลื้มปลิติของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคงด้วยความรักความเข้าใจและความสามัคคีอันเป็นรากฐานสำคัญ ของความสันติสุขในแผ่นดินไทย
1: 1. ขันติอดทนปัจจุบันนี้สถานการณ์มันก็ทรงกับสุดนะทรงกับสุดก็ต้องอดทนนะแล้วก็มีความสมัครสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราไม่แตกแยกซึ่งกันและกันคนที่มีความสมัครสามัคคีนะเปรียบกับเหมือนกับพี่น้องเนี่ยถ้าเราลองเอาไม้นะอันเดียวแล้วเรามาหักดูมันก็หักใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไม้เป็นกำเนี่ยเราลองหักดูด้วยแรงคนเดียวหักไม่ลงนะก็เปรียบเทียบกับเราเหมือนกันถ้าเราสมัครสามัคคีมีความอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ได้นะโดยที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อน
2: จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะพระเมตตาของพระพันปีหลวงนะคะที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนานั้นค่ะก็ยังคงดำรงให้กับคนรุ่นหลังให้กับประสบนิกรในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะที่วัดคูหาพิมุกเอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกนิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
3: คุณพระฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยรูปกระสังมาด้วย
4: No way
5: เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
3: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อเช็คก่อนเชื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะ
6: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
7: สงสัยอะไรพี่

0: งสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
0: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่ขอบค่ายขอบทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะค
0: ือที่ตัดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราตัดทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม
1: ่ได้เก็บผลกาแฟมันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมกุมภาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะค่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดท่อมแป้นน่ะก็จะมีหมอกคลุมจะทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิบเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษ

0: ทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดแล้วเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปแล้วก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศ
1: ค
0: ูน
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
1: ก็เลยเอามาทําเป็น
0: ค่ะ
1: กาแฟดิบไปด้วย
0: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตรงนี้
1: ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
0: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางส่วนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อต้องเก็บสีแดง
0: ๆ
1: ม
0: ัน
1: แตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
0: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะม
1: ัน
0: โอเคกว่าก
1: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
0: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
1: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
0: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก็เก็บไว้ต้นนี้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
1: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่ไหม
0: ได้เลยถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
1: ถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสี
0: แต่
1: เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
0: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
1: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อนต่างกันไหมคะ
0: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองบสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรด A
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เกรด B
1: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนู้นแบบ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
0: ก็มันจะสุกต่
1: อค่ะสุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
0: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก
1: ็
0: เป็นรอบๆไปค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี
0: ้คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ําหมดเลยนะล้างลอยน้ําก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นกรีนบีทแต่เป็นกาแฟสารค
1: ่
0: ะ
1: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทําจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
0: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมชาติของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคนที่ว่าทำดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทำดิฟ
1: คือ
0: ต้องใจเย็นจะกินดิฟอะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
1: ัน
0: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
1: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสงสัยหมอเดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
0: ค่ะ
1: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทำเองไหมคะ
0: ทำเองค่ะเป็น
1: ทำเองหมดเลยนี่ตากเองใช่ไหมคะหนูลองนะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากพื้นเลยค่ะ
1: อันนี้หนูลองเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
0: กระจายให
1: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
1: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้
0: ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดู

0: เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่เอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อนะคะวันนี้จะเป็นคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มดีคะ
2: อันนี้คั่วกลางก่อนนะคะ
1: คั่วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
2: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
2: ก็อันนี้คั่วครั้งละ600กรัมค่ะ
1: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
2: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
1: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
2: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
1: คั่วกลาง
2: พอแรกค่ะพอแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
1: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
2: ประมาณ250องศา
1: เราดูองศาที่ไหนคะ
2: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกรรมวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะ
1: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
2: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
2: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
1: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
2: ก็ต่างกันที่เวลาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได้
2: กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นเปรี้ยวเป็นคุกกี้นิดๆแต
1: ่
2: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
2: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
1: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน
2: ค่ะ
1: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
2: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
1: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
2: ค่ะ
1: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอมที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
2: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่
1: ะ
2: เป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าควายโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมดใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่งพ่ออะไรก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกไข่อะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นควายโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
1: เพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
1: ์ค่ะ
2: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
1: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
2: ค่ะของเรานี่จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่เก่าแก่ของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี่คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
1: ค่ะ
2: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีแล้วมีน้อยมาก แต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายัง

0: แร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหยี่แป้งค่ะ
1: อ๋อด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
0: ใช่อ
1: ันนี้คืออุณหภูมิได้ที่
0: แล้ว
1: นะ
0: คะ
1: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
0: ไม่นานนะคะประมาณ
1: ไม่นาน
0: 10กว่านาที
1: อืมอันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
0: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
1: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
0: เป็นคนสุราษฎร
1: ์
0: แล้วก
1: ็
0: ค่ะก็พ่อมาสร้างสวนกาแฟอย่างที่เขาค่ายเขาทะลุแล้วก็ตอนนี้มาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
1: เริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
0: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพืชตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000 แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา 2-300 ต้นนี่เราจะได้กาแฟ
1: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
0: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
1: เป็นการไล่ความชื้น
0: ห้านาทีกับห้านาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
1: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำแบคทีเรียเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันโอเค
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
0: ไม่เท่ากันนะคะ
1: เพราะอะไรคะ
0: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี่ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
1: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
0: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
0: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน
1: ์
0: ก็มีแล้วแต่ค่ะ
1: มีไปออกบูธด้วย
0: ออกบูธด้วย
1: ออกบูธที่ไหนคะ
0: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
1: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
0: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
1: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถ
0: ึ
1: งแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
0: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความอะไรแค่พวกมาเยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้แล้วก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภาก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของระนองจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีค่ะเขาก็มีอยู่ที่หนึ่งของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต
1: ์
0: ก็ไปออกเหมือนกัน
1: ก็ไปออกมาหลายบูธ
0: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
1: ่

0: ใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขาก็เชียงใหม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนของก็จะมีแต่แข็ง
0: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือยังไงเอ่ย
1: อ๋อเอามาดูใช่มั้ยคะดู
0: เอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะค่ะมันจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเคี่ยวชาญใช้เวลานานมั้ยคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ
0: 5ปีละ
1: 5ปี
0: 5ปีค่ะเริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
0: ค่ะ
1: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาคอต้องใช้เครื่องของเคคัฟฟี่
0: ค่ะ
1: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาเครื่องโอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ทั่วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ่ะ
0: อ๋อ10กิโลเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบเพราะเริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกองเป็นกองขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
1: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าก็บางทีก็สั่งมาเล็กดีไปทั่วเอง
0: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มาสั่งจากที่
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาเขาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออคุณยังไงบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเบอร์ทีเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หนึ่งมพช.การมาตรฐานการทำสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยเราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
1: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีอะค่ะพวกกะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงจิตสุนละเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ที่ความเร็ว80

ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะ3วันก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวนเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมี41มาตราด้วยกันโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทและนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทค่ะทั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,000

0: ันสี่สิบสี่ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้จ่ายกรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายค่ะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณ5สูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ในส่วนมาตรา6งบกลางก็จะมีกมธ.และส.ส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของบรรดาส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT 2HD ของเรานะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อให้ร่างงบประมาณนั้นผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับย้ำว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
2: อ๋อก็พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
3: คำถามใหญ่นะคะ
2: ไม่ต้องคำชาร์ปมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
3: พอดีว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แล้วซ้อมถามที่ตายด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีที่มีการอาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณเช่นเรื่องคดีหัวสว.เรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงอย่างไรก็ตามการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีครับ
0: ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนการค้าขายภายในประเทศอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างผ่านมา6วันหมดหรือยัง
1: ยังเหลืออีกเพราะว่าจำกัดอยู่ที่200บาทไงไม่งั้นคงหมดไปแล้วล่ะ
0: นะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็เลยพยายามที่จะใช้จ่ายให้ถึงสิ้นเดือนนะคะทีนี้เนี่ยพอว่าเป็นเดือนสุดท้ายแบบนี้บรรดาร้านค้าและประชาชน ต่างๆบอกว่าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกค่ะเนื่องจากว่าสามารถกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงในส่วนของผู้ค้าต่างบอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ฟังเสียงผู้เข้าร่วมโครงการกันหน่อยค่ะ
4: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
5: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
4: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
6: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี่ย3เดือนเนี่ยดีขึ้น
5: ช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้เยอะ
6: ใช่ๆได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
7: ทํามาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะใช้40บาทถึง60บาทถูกไหมก็เหมือนว่าเขาก็มีเวลาก
5: ิน
7: นิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: เช่นเดียวกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะต่างตอบรับเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากให้ปรับยอดเงินการใช้จ่ายและขยายเวลาการใช้จ่ายในแต่ละวันค่ะ
8: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช
5: ่
8: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
5: ส่วนนั้นเอาไว้ซื้ออะไรไปกิน
8: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
5: ทำให้เราซื้อของกินดี
8: ใช่ใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
9: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ไงคะใช
5: ่ก็ต
9: ัด
5: มาไปเลยไม่ต้องต
9: ั
5: ดไปเลย
9: ใช่แบบนั้นมันเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี่ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่เขาขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
10: หลากหลายรูปแบบหลากหลายความคิดเห็นนะครับ
1: ขณะที่คุณยายวัย80ปีชาวจังหวัดยะลาครับบอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้เพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้จริงครับและก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับไปดูบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับช่วงนี้ก็คึกคักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างนำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์แล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่สำรวจตามร้านสะดวกซื้อของทีมข่าว NBT พบว่าส่วนใหญ่เขาซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับ สินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและก็ผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัย80ปีท่านนี้หนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนมาต่อเนื่องแล้ว4เดือนด้วยกันโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองก็เลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้ต่อเนื่องกันอีกและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยครับ
11: ใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่างเลย
12: หมดไหมเดือนนึง
11: หมดไม่พอ
12: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหม
11: ยังให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจดีใจมากเลย
0: สะท้อนเสียงตอบรับนะคะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะส่วนการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐทำให้บรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมานี่คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะร้านสักร้านเพ้นสะท้อนว่าช่างฝีมือไทยนี่แบบได้รับการยอมรับจริงๆนะคะล่าสุดเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกำลังพลทั้ง 5,000 นายค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีช่วงประมาณ 11:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนหรือว่า CVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งบรรยากาศการส่งเรือก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับก่อนเรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอนครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีนะคะโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่4วันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็ยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยได้แก่ USS Frank E. Peter Sands Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาและ USS Robert Small ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยค่ะโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตลอดช่วง4วันที่ผ่านมา
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูน

สถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนชูยุทธศาสตร์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันจับมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ไปด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานจากนั้นได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนพร้อมกล่าวว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสารสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับความเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มภาคภูมิถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงโอกาสยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยและขอให้คิดว่าจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาตินายกรัฐมนตรียังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนช่วยสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นและอยากให้มีมุมมองว่าจีนไม่ใช่แค่พื้นที่ของบรรพบุรุษแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของโลกไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้
1: วันนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AI หุ่นยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดหรือเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอันมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตและตรงนี้เองที่ผมคิดว่าชมรม9สมาคมของจีนรวมถึงเครือข่ายพี่น้องชาวไทยเสื้อฉายจีนทั่วประเทศสามารถมีบทบาทที่สำคัญมาก60ปีที่ผ่านมาพวกท่านเป็นสะพานเชื่อมผู้คนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใน60ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นสะพานนี้เชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่และโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะหากพบต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ว่าด้วยการกระทําใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทําต่อคนไทยกระทําในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็สามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศได้โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำประเทศไทยแม้ต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้

0: สอยในไทยแต่การเข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่ถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
2: อาคาเอกอาคาราชทูตไทยในกรุงปารีสครับท่านยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้แจงว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลครับนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเนี่ยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาพนมเปญโพสต์ออกข่าวอ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองก็คือคุณนิกรเดชพยายามใช้อิทธิพลหรือว่าชักจูงเอกอัครราชทูตประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นหารือในเวทีการประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อที่จริงไม่เคยกระทำเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดบ้านในมาตรการสูงสุดมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นพื้นบ้านที่จริงใจต่อกันครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพระราม9โดยหลังทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อประเมินความปลอดภัยนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์หรือว่า BKK01 ย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกนะคะหลังจากที่ไปพบว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงสู่คลองพระราม9เบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลได้แจ้งว่าบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดซึ่งการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นรถนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งเร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจบกระบวนการทำความสะอาดแล้วกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัท เอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบำบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
2: ในเรื่องของการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมกับเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าหน้าที่ของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมวาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจะทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Take Down ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับการรายการสินค้าที่เข้าข่ายการละเมิดออกจากระบบโดยสถิติตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการทางนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เก็บหลักฐานการซื้อทุกครั้งครับ
0: เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเยาวชนวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าแม้แต่แฟนเราเองเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจได้ขนาดนั้นนะคะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าบก.ปคม.บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังล่อลวงเยาวชนหญิงมาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อจำหน่ายทาง OnlyFans ค่ะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็รายได้กว่า3ล้านบาทแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กค่ะตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมจับกุมนายยานนภัทรหรือว่าบูมอายุ32ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X เจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้จ่ายเงินค่าสมาชิกเข้าดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์ม OnlyFans นะคะมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมากว่า3ปีแล้วด้วยและจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารรวมกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะคะรวม7ข้อหาอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุต่ำอายุกว่า15ปีแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารอีกหนึ่งข้อหาชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:36 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนที่แสดงความสามารถของตัวเองโดยสำนักงานพระคลังคลั่งที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอบภูมิภาคภาคเหนือเพื่อค้นหา9ตัวแทนไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครครับนายรัฐพลณราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569โดยมีนายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์เยาวชนผู้ประกวดและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและยังสร้างความกล้าการแสดงออกรวมถึงปลูกฝังวินัยในตนเองอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตทางด้านหัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการใช้ภาษาไทยโดยการประกวดรอบออดิชั่นที่ผ่านมามีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,205 คนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ผ่านเข้าสู่รอบ360คนและจะแบ่งการประกวดเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนเพื่อประชันเสียงร้องผ่าน3ประเภทเพลงคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยประเภทละ30คนจากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียงภูมิภาคประเภทละ3คนรวม9คนเพื่อเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร
1: โครงการนี้มันเป็นโครงการประกวดร้องเพลงแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมของเด็กๆเนาะคือในความเชื่อของทางพระคลังข้างที่เนี่ยก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสืออยู่แล้วเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเรามีกิจกรรมเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเลือกทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือแม้กระทั่งการขับร้องเนี่ยเมื่อเด็กๆเลือกทำกิจกรรมพวกนี้จะทำให้เด็กๆพัฒนาทักษะชีวิตอนาคตโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประเภทเพลงลูกกรุงภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1ได้แก่นางสาวขวัญฤทัยวัดสิงห์จากโรงเรียนศรีนครจังหวัดสุโขทัยเพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงแค้นรอชำระอันดับ2นายประพันธ์พินโยจากโรงเรียนหล่มเกล่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเรือนแพอันดับ3นายยานนรี

0: พนัสบุญธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะคะแต่ว่าน
1: างสาวพิงลานาธัญธนาโนนจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ในการประกวดคือตะกายดาวอันดับ2คือนางสาวสุธาสินีสิริธรจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดอมพระมาพูดและอันดับ3นายเมธาสิทธิ์เพชรบังเกิดจากโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรเพลงที่ใช้ในการประกวดคือช่วยรับทีครับ
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนนะคะเป็นการส่งเสริมประเพณีค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนหรือว่าเอโดปอมี Taste and Smells of the Forest แม่ฮ่องสอน In the Green Season โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิธีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพหรือว่า Bio-Cultural Wellness Tourism ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง Green Season โดยนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรสชาติของอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิกาแฟโกโก้น้ำผึ้งป่าถั่วลายเสือและการอาบป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยสำหรับประเพณีเอโดปอมีประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะคำว่าเอะหมายถึงการเรียกขวัญกะแยมีความเชื่อว่าคนและข้าวมีขวัญประจำตัวส่วนคำว่าโดหมายถึงการถือศีลและปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคาะคบไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นช่วงแห่งการทำบุญทำทานการแบ่งปันขอบคุณขอขมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติผืนป่าผืนดินเจ้าป่าเจ้าเขาต้นน้ำลำห้วยท้องไร่ท้องนารวมไปถึงต้นข้าวซึ่งเป็นผู้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตรอดและเจริญเติบโตประเพณีเอโดปอมีจึงเป็นเทศกาลเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีรวมทั้งขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนอยู่กับป่าของชาวแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ไปที่สตูลนะครับเดือนหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงครับโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปที่บริเวณเขาบ่อคะบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการของชุมชนภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมปีนเขาพิชิตเขาบ่อคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ลิเกฮูลูและชาชักลีลาพร้อมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานโคระรวมถึงกิจกรรมประจนภัยและนันทนาการเช่นการปีนผาโรยตัวการขับรถ ATV และการพายเรือคายักณ อ่างเก็บน้ำวังตะหงาตลอดจนร่วมชิมอาหารพื้นถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อน

0: อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาบ่อคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลสัมผัสจุดชมวิวควนโดนและทะเลหมอกอันงดงามท่ามกลางธรรมชาติและพันไม้หาชมได้ยากอาทิองุ่นป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีพร้อมทำกิจกรรมผจญภัยหลากหลายและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออาทิข้าวยำพื้นบ้านชาชักและชากูรำอีกด้วยครับ
1: พาไปเที่ยวโซนภาคเหนือมาแล้วภาคใต้ก็ไปมาแล้วพาไปโซนอีสานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยนะคะด้วยการจัดกิจกรรมพายเรือคายักสุดชิลพิชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดขอนแก่นจะมีความสนุกสนานแล้วก็สวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: ไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026นครศรีเป็นอย่างคึกคักนะครับพร้อมกับมีให้บริการด้วยก็คือกล่องส่งทางไปรษณีย์ฟรีครับเพื่อให้ญาติมิตรต่างจังหวัดได้ร่วมชิมผลไม้ของดีของนครศรีธรรมราชครับงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026นครศรีตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษครับโดยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและแจกคูปองเงินส่วนมูลค่า50บาทต่อใบวันละ 5,000 คนขออภัยครับเยอะไป 5,000 คนวันละ 5,000 บาทวันละ2รอบนี่รวมตลอดการจัดกิจกรรมกว่า 15,000 บาทครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกการอุดหนุนคือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรครับนอกจากนี้ยังมีบริการกล่องผลไม้ DIT ด้วยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ไทยครับพร้อมบริการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกด้วยครับ
1: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
6: ใหญ่คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
7: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
6: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ทาบประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขน ผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
7: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
6: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กรมประชาสัมพันธ์จึงอยากเชิญชวนคนไทยครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกในงานนี้ทีนี้จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกการมีทัศนคติและจิตบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจ2. การมีสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจ 3. เสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเหมาะสมกับงานบริการ 4. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 5. การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้เพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว 6. พลังของ Local Heroที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร
1: ก่อนออกจากบ้านเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ต้องเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ตอนบนค่ะวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกระลอกและช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องจับตาพายุนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยใหม่ 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นช่วงวันที่ 8-11 กันยายนตัวร่องมรสุมจะพาดผ่านในภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนหนักในหลายพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมาก
9: อีกจุดที่ต้องระวังคือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับวันนี้ตอนบนยังมีฝนหนักบางพื้นที่ต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน